0: อ่ะนี่ที่ลำปาง6โมงเย็นเมื่อวาน7โมง6นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
1: สนับสนุนโดยใหม่วิตาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตยางดันหลบบูเลสปอนทีจีสุนทรียภาพแห่งการขับขี่เพื่อรถยนต์สันดาปและ EV ดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกินเพอร์เฟคติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
2: พูดหลายๆก็พูดหลายๆล่ะ
3: อร่อยครับนี่ไง
4: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม่
5: อู้หูหอมคั่วเข้มครบสูตรอร่อย
4: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
5: ลองเลย
6: เชียร์บอลฟรีเวอร์แค่ส่งภาพใบเสร็จผ่านไลน์ฉลองชัยเชียร์บอลลุ้นโชคฟรีเวอร์กับโชคบุ๊สึมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทรีบลุ้นโชคฟรีเวอร์หมดเขต20กรกฎาคมนี้โ
7: ช
6: ค
7: บุ๊สึช็อปคุ้มจริงไทยช่วยไทยต้องที่บิ๊กซี We are fresh อกไก่พี่กิโลละ71บาทเงาะพี่กิโลละ79บาท We are fresh เห็ดเข็มทองเพียงแพ็คละ25บาทถึง13พฤษภาคมนี้ช็อปประหยัดที่บิ๊กซี
8: Uniqlo baggy jeans ยีนสไตล์ใหม
9: ่แมชได้หลายสไตล์ที่เป็นตัวเรานี่แหละ baggy jeans สำหรับทุกคน
8: Uniqlo Jeans ทุกวันสบายสบาย
10: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
11: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำข้อเกตโทโทสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าข้อเกตโทโทช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
12: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า BZ4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นคันใหญ่วิ่งไกลหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross กว้างสบาย Cross บ้านนั้นก็มีบ้านนี้ก็ใช้และ Yaris Cross ประหยัด Cross ไปปากซอยปากเกร็ดยันภูเก็ตคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV มั่นใจไปได้ยาว
13: ๆผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านสั่งทุบราคาแมทนี้ลดให้สุดลดจนหนาวพบกันครึ่งราคาครบคุ้มทั้งงาน 9-17 พฤษภาคมนี้ที่ Impact
14: ขอบคุณป้ากับม้าที่เลี้ยงหนูมาเป็นอย่างดีค่ะ

สำนักนายกเป็นคนตอบกระทู้คุณศรีกัญญาตั้งคำถามข้อที่หนึ่งว่าครม.อนุมัติพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเมื่อวันอังคารเป็นวาระลับยังไม่เห็นเนื้อหาในพรก.มีแค่รองนายกเองที่ตีแถลง

0: ใช้เงินอย่างระวังคำถามสำคัญคือและถ้า4เดือนวิกฤตมันไม่จบ
1: อ้าวแล้วจะทำอย่างไรต่อ
0: เงินใช้ไปปุ๊บปั๊บเลยแบบนี้สิ่งที่รัฐบาลทำแผน2ซึ่งไม่ใช่การเยียวยาเฉพาะหน้าอีก 200,000 ล้านระบุว่าเป็นการปรับโครงสร้างเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานสภาวะการคลังถังแตกอย่างนี้ยังจะกู้สุดแรงเกิดลดจาก5แสนแล้วลงมาเหลือ4แสนล้านแต่ก็ยังถือว่ายังเยอะและคุณสิริกัญญาถามกล่าวหาว่ามีเจตนา
1: จะยัดไส้โครงการที่ไม่เร่งด่วนมาอยู่ในพรก.เร่งด่วนเช่นนี้ด้วย
0: ไอ้ตรง2แสนล้านหลังที่ยัดไส้มาเนี่ยมันความมั่นคงทางเศรษฐกิจจนไม่อาจเลี่ยงได้ใช่ไหม
1: ความจำเป็นเร่งด่วนคืออะไร
0: โครงการ2แสนล้านหลังเปลี่ยนผ่านพลังงานยังไม่มีแผนเลยว่าจะมาใช้อย่างไรถ้าจะบอกว่าจะเร่งทำใน1ปีก็ต้องกู้เสร็จภายในเดือนกันยายนปี70นั้นอันหนึ่งปีเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยจากพลังงานฟอสซิลไปเป็นพลังงานทางเลือก1ปีมันจะทำได้กี่เปอร์เซ็นต
1: ์ค่ะ
0: และจะเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจได้ขนาดไหนตรงกันข้ามถ้าเกิดรออีก3เดือน
1: ให้มันไปอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะคะอันนี้คุณสิริกัญญาบอกว่าดิฉันคิดว่าไม่ได้กระทบกับความมั่นคงอะไรที่เปลี่ยนไปเลยสถานการณ์ก็ยังคงเหมือนเดิม
0: ถ้าอยากจะกู้เงินใจจะขาดก็แยกก้อนไปเลยก้อนหนึ่งออกเป็นพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อเยียวยาซึ่งอาจจะใช้ไม่ถึง200,000ล้าน
1: ค่ะ
0: อีกก้อนไอ้ที่จะไปเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยให้ไปออกเป็นพระราชบัญญัติให้มีรายละเอียดมาอันนี้จะถูกต้องตรงตามรัฐธรรมนูญต้องถามว่าเหตุใดรัฐบาลจึงสอดไส้โครงการไม่เร่งด่วนในพรบกู้ด่วนจนกระทั่งสูญเงินถึง400,000ล้านอันนี้เป็นช่วงที่คุณจริยาตั้งคำถามข้อที่1

0: เป็นแบบนี้ถังแตกแบบนี้ก็ยังที่จะกู้สุดแรงเกิดนะคะและมีการเจตนาที่จะยัดไส้โครงการที่มันไม่ได้เร่งด่วนเหตุผลใดรัฐบาลจึงเจตนาสอดไส้โครงการไม่เร่งด่วนเข้ามาในพรก.กู้ด่วนจนทำให้เราต้องกู้เงินสูงถึง400,000 ล้านบาทโดยที่ขัดหรือแย้งกับตัวรัฐธรรมนูญมาตรา172ค่ะท่านประธานถ้าจะอยากจะกู้เงินใจจะขาดอีก200,000 ล้านที่ฉันคิดว่าแยกก้อนไปเลยก้อนหนึ่งออกเป็นพรก.กู้เพื่อเยียวยาซึ่งอาจจะต้องใช้ไม่ถึง200,000 ล้านด้วยซ้ำไปอีกก้อนหนึ่งออกเป็นพรบ.มีรายละเอียดโครงการชัดเจนมาเลยก็จะถูกต้องตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ในมาตรา172
1: นี่ฮะท่านผู้ชมคำถามแรกรัฐมนตรีสำนักนายกพระดอนปิศาจนันทกุลก็ชี้แจงส่วนใหญ่ก็เป็นการพูดถึงสิ่งที่คุณสุภกัญญาถามนั่นแหละว่ามีเหตุจำเป็นอย่างไรแล้วก็รวมถึงอ้างอิงว่าเป็นกรณี2โครงการแบ่งออกมาคุณพระดอนระบุว่าคุณเอกนิติวางแนวทางเอาไว้1 2 3 4 5ก้อนแรกเนี่ย 172,000 ล้านถ้าถามว่าทำไมถึงเทหมดหน้าตักที่ถามเทหมดหน้าตักเพราะรัฐบาลประเมินจาก4หน่วยงานเศรษฐกิจที่ประชุมกันก่อนหน้าว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อประมาณแค่ไหนก็ประเมินกันว่าอยู่ในช่วงยืดเยื้อปานกลางไม่จบเร็วๆนี้นี่จึงเป็นเหตุให้มีการเยียวยา4เดือนก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณที่ประชาชนยากลำบากจากสงครามและถ้าไม่ทำทันท่วงทีมันจะเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงขนาดเดียวกันประเด็นต่อมาที่คุณพระดอนพูดออกมากลางที่ประชุมก็คือได้พยายามดูทางอื่นแล้วเป็นต้นว่ากรณีของการโอนงบประมาณโอนงบประมาณเนี่ยเดิมเราคิดว่าได้ไม่เกิน 50,000 ล้านใช่ไหม
2: ค่ะ
1: คุณพระดอนระบุว่าพอไปดูแล้วเนี่ยคาดว่าจะเหลือโอนงบประมาณได้เพียง 2-30,000 ล้านเดิมเนี่ยฟังจากกระทรวงการคลังบอกได้ประมาณ 50,000 คุณพระดอนบอกไปดูแล้วโอนงบของปี69เนี่ยที่ไม่จำเป็นหรือว่ายังไม่ทำสัญญา
2: ได้มาเพียง 20,000 ถึง 30,000 ล้าน
1: บวกกับเงินงบกลางที่เหลือประมาณ 20,000 ล้าน
2: ก็เท่ากับมีเงินในกระเป๋าเพียงแค่ 40,000 ล้านค่ะ
1: มันไม่ครบที่จะเยียวยาประชาชนก็เลยจำเป็นต้องออกพรก.ฉบับนี้ฉากทัศน์แบบนี้หมายถึง4หน่วยงานเศรษฐกิจประเมินว่าจะยืดเยื้อปานกลางจึงต้องช่วยเหลือในช่วง4เดือนนี้ที่ประชาชนลำบากส่วนที่ท่านถามว่าทำไมมุ่งเป้าทาร์เก็ตคุณพระดอนก็สวนทางว่า

0: จังหวะนั้นท่านเหลือเวลาไว้ตอบคําถามที่3ของท่านด้วยนะครับครับเชิญต่อครับ
1: ก็ไปดูในไส้งบประมาณครับว่าหน่วยงานได้ขอที่เกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนถ่ายพลังงานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนผมเชื่อว่าไม่มากครับเพราะด้วยเวลาที่จำกัด
2: ขณะที่คำถามที่สองมันจะสะท้อนถึงเนื้อหาที่ต่างฝ่ายต่างมีมุมมองที่แตกต่างคุณสิริกัญญาของพรรคประชาชนถามว่าคุณพระดอนให้ข้อมูลว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานมันไม่สามารถจะใส่ทันงบประมาณปี70ก็เป็นการชี้แจงในสภาของคำถามแรกนี่ก็เท่ากับยอมรับแล้วนี่ว่าแผนเปลี่ยนผ่านพลังงานมันยังเป็นวุ้นอยู่เลยยังไม่มีโครงการอะไรในมือเลย
3: ค่ะเป็นแผนลอยๆขึ้นมา
2: แล้วจะมาขอกู้เงินแล้ว200,000 ล้านบาทหลังนี่มันเป็นการตีเช็คเปล่ารัฐบาลไปใช้กลไกกรรมการกลั่นกรองของราชการว่าโครงใดโครงการใดได้ทำจึงถือเป็นการตีเช็คเปล่าให้ประชาชนไปใจใช้นี่คิดไปทำไปไม่สะท้อนเลยว่าถ้าไม่ทำวันนี้เศรษฐกิจมันจะมีปัญหากระทบความมั่นคงแบบใดพระกำหนดไม่ควรออกมาแบบพร่ำเพรื่อข้ามหัวสภาไอ้200,000 ล้านหลังเนี่ยซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานทำเป็นพรบให้สภาได้ตรวจสอบโครงการต่างๆแล้วก็ถามต่อไปว่าไอ้ที่บอกว่าเกือบจะหมด200,000 ล้านบาทแรกเยียวยาคำถามก็คือที่บอกว่า4 หน่วยงานเศรษฐกิจประเมินออกมาแล้วใช้ไปหมดหน้าตักเนี่ยเกือบหมด200,000 ล้านและถ้ามันยืดเยื้อและดิฉันคิดว่ามันจะไม่จบใน4 เดือนวันนั้นไม่มีกระสุนเหลือแล้วไม่มีกระสุนเหลือแล้วที่จะช่วยประชาชนแล้วกู้ใหม่ก็ไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นเงื่อนงำสุดท้ายที่จะออกมาเป็นพระราชกำหนดเพราะใกล้ชนเพดาน

0: เป็นการไปขยายขอบเขตการใช้อำนาจของสามนูนเพราะฉะนั้นเอาก็จะใช้ร่างของพรรคประชาชนเป็นหลัก
1: เรามีความเห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำนั้นเนี่ยก็คือพยายามสอดไส้นะครับการตีเช็คเปล่าการกู้เงิน200,000 ล้านบาทที่เป็นในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศเนี่ยโดยเอาเงินเยียวยาของประชาชนมาเป็นตัวประกันการออกพรกในครั้งนี้เนี่ยมี2 แผนที่มัดรวมกันมาเป็นชุดเดียวการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเนี่ยจริงๆต้องใช้เวลาหลายปีนะครับแล้วก็จริงๆสิ่งที่เรายังไม่เห็นก็คือยังไม่เห็นรายละเอียดไส้ในเลยนะครับเราก็มีการตั้งคำถามว่าตกลงแล้วเนี่ยการกู้200,000 ล้านบาทมาใช้ในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเนี่ยตกลงแล้วมันเข้าเงื่อนไขจริงหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราพร้อมที่จะใช้อำนาจที่มีในฐานะฝ่ายนิติบัญญัตินะครับในการที่จะเข้าชื่อนะครับตามคำร้องที่พรรคประชาชนเป็นคนยกร่างเนี่ยในการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นลำดับถัดไปก็ยินดีที่จะให้พรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆมาร่วมลงชื่อด้วยกันนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าในตามกระบวนการเนี่ยเราก็มีการหารือกับพรรคอื่นๆอยู่แล้วต้องบอกว่าอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบมากที่สุดเนี่ยก็คือเราต้องระมัดระวังนะครับการใช้อำนาจตามช่องทางในส่วนนี้เนี่ยไม่เป็นการที่จะไปขยายขอบเขตการใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะครับเพราะนั้นในส่วนของตัวคำร้องเองเนี่ยยังไงก็ตามพรรคประชาชนคงจะเป็นแกนหลักนะครับในการที่จะเป็นคนยกร่างเองครับ
0: นี่ฮะสาระสำคัญก็คือการใช้อำนาจส.ส.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา173กล่าวพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทรัฐบาลสอดไส้ตีเช็คเปล่ากู้เงิน200,000 ล้านบาทหลังเอามาใช้เปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศโดยเอาเรื่องเงินเยียวยาของประชาชน200,000 ล้านบาทแรกเป็นตัวประกันที่บอกว่าสอดไส้ก็เพราะว่า
2: การออกพรก.ครั้งนี้มี2 แผนงานมัดรวมมาเป็นครั้งเดียว
0: และนั่นคือการตีเช็คเปล่าให้กับ200,000 ล้านบาทหลัง
2: ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานต้องใช้เวลาอีกหลายปีเรายังไม่เห็นรายละเอียดภายในโครงการว่า200,000 ล้านหลังเนี่ยจะเข้าเงื่อนไขในการออกพรก.จริงหรือไม่
0: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานคุณสาธิตวงศ์หนองเตยก็บอกว่าไม่ขัดข้อง
2: ถ้าพรรคประชาชนจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะคะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นหมายถึงประชาธิปัตย์เขามีมติก่อนแล้วแต่ว่าจริงๆถ้าเราดูเนื้อหาจะต่างประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญเรื่องความเร่งด่วนทั้งก้อนเลยของพรรคประชาชนเนี่ยจะขัดก้อนหลัง
2: ค่ะ
0: คือ2

0: เต็ม5เลยค่ะ
1: 4.7 กับ5เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับ
2: เพราะคุณรู้ว่าจิงโจ้จะเอาความหงุดหงิดไปเหลือแต่ความประทับใจในการเคลม 4.7 ที่ได้ไม่ต่างจากคะแนนเต็ม5รู้ใจประกันภัย

0: แกฉันว่าอุดเปลี่ยนไปเขาดูไม่ค่อยสนใจฉันเหมือนเมื่อก่อนนะ
1: แต่ฉันว่าคู่แกเนี่ยน่าจะกำลังถึงจุดอิ่มตัวว่ะ
0: จุดอิ่มตัว
2: ฝันอุดขอโทษค่ะ
0: ฝันเคยบอกอุดแล้วใช่ไหมว่าคำขอโทษอย่าใช้พร่ำเพรื่อ
3: ถ้าจะเป็นแบบนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ไปเลยดีกว่า
4: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุข20:30 น
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ซื้อความไว้ใจไปก่อนเลยล้วงทุกอย่างออกมาจากไทยกะให้หมดแล้วค่อยจัดการ
7: ถ้าคุณอยากรู้ความในใจระยะของเรามันไกลเกินไป
8: แต่ระยะของเราก็ไม่ควรใกล้ขนาดนี
9: ้ผมจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณครับ
8: แล้วถ้าเป็นมากกว่าเพื่อนล่ะคะ
10: ถึงคุณบอกว่าไม่นันก็จะทำให้มันใช่
8: นันเกลียดมันกับคุณไทยกะมันก็อ่อย
11: ต่อไปนี้ชีวิตของรินเป็นของคุณ
12: ผมจะฆ่าสมาชิกพวกมันทีละคนจนกว่าจะไปถึงหัวหน้าใหญ่
4: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19:00 นเริ่ม15 พฤษภาคม
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30 มิถุนายนนี้

0: เตรียมเปิดการลงทะเบียนให้ประชาชนเข้าร่วมมาตรการที่ชื่อเป็นทางการคือ
1: มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงาน
0: ซึ่งจากคนละครึ่งพัดในอดีตเปลี่ยนชื่อเป็น
1: ไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
0: ทั้งนี้
1: กำหนดเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมเป็นต้นไป
0: 30ล้านคน30ล้านสิทธิ์ทุกคนจะได้สิทธิ์ 4,000 บาทโดยที่โครงการนี้แบ่งเป็น2ระยะเพื่อความต่อเนื่องในการกระตุ้นกำลังซื้อเข้าใจว่าเจตนาต้องการให้ค่อยๆไม่ใช่ค่อยๆทีละเดือนทีละเดือนไม่ได้ตู้มทีเดียว 4,000 บาทหมดใน1เดือนโดยที่ 4,000 บาทแบ่งเป็นเดือนละ 1,000 บาทยังแบ่งเป็น2ระยะคือเฟสที่1กับเฟสที่2กลุ่มที่เป็นผู้ประชาชนทั่วไปไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: คือจะบอกว่าดูเกี่ยวกับสถานการณ์ความจำเป็นและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกของเฟดไอ้2เดือนหลังถ้าประกาศไปอย่างนี้เกิดสถานการณ์ดีขึ้นจะมายกเลิกใครก็จะยอมถูกไหม
1: ค่ะ
0: มันจะมีผลกระทบคือไอ้กลุ่มบัตรคนจน
1: ค่ะ
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละผมอธิบายอย่างนี้เมื่อวานนี้ท่านเองที่ติบอกท่านผู้ชมฮะว่าแบ่งเป็น2ระยะแต่ที่ทำ4เดือนเพื่อกระตุ้นกำลังซื้ออย่างต่อเนื่องขณะนี้คลังกำลังทำเอกสารเพื่อนำเสนอครม.เร็วที่สุดโดยเฟสที่1มิถุนาถึงกรกฎาคมวงเงินรวม 2,000 บาทนาน2เดือนเดือนละพันรูปแบบคือรัฐบาลออกให้60ประชาชนออก40แปลว่า1เดือนเนี่ยจะมีเงิน 1,000 ที่รัฐบาลให้เอาเวลาท่านไปใช้ก็เป็นนั้นว่าเอาจาก 1,000 มาก็จะจ่ายไป 60% ท่านก็ควักเองอีก 40% ถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ง่ายๆก็คือจะได้เงินจากรัฐบาลเนี่ย 1,000 บาท 1,000 บาทคือ 60% นั่นแหละแล้วท่านก็ควักของท่านมา 40% เพื่อจะใช้จ่ายในแต่ละเดือนกลุ่มที่2คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนท่านผู้ชมฮะก็แบ่งเป็น2เฟสเช่นเดียวกันของบัตรคนจนจะต่างบัตรคนจนเนี่ยได้อยู่แล้วคือวงเงินใช้จ่ายในแต่ละเดือนเดือนละ300
1: ค่ะ
0: รัฐบาลจะเติมให้อีก700
1: ก็รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือน
0: 1,000 บาทต่อเดือนข้อที่ต่างจากคนทั่วไปก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณไม่ต้องหา 40% มา
1: คุณใช้ไป
0: คุณใช้พันนี่แหละไม่ต้องมี 40% ถูกไหม
1: ค่ะ
0: แต่เฟสที่2จะมีความหมายบัตรคนจนเฟสแรกเนี่ยก็เติมให้จาก300เป็น 1,000 ถูกไหม
1: ค่ะ
0: เติมให้700ระหว่างนี้จะมีการดำเนินการที่เรียกว่าลงทะเบียนใหม่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ
1: ์แล้วก็ต้องผ่านหลักเกณฑ์จากการลงทะเบียนใหม่นะคะ
0: นั่นก็คือเป็นผู้มีรายได้น้อยต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปีถึงจะได้รับสิทธิ์เดือนละ300บวกกับรัฐเริ่มให้ในโครงการนี้อีก700รวมเป็น 1,000 บาทสำหรับ2เดือนหลังทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ได้สิทธิ์คนทั่วไปกับคนถือบัตรคนจนจะต้องไม่ซ้ำคนกันอาจจะเป็นคนเดียวกันไม่ได้ถูกไหม
1: ค่ะ
0: ถามว่าถ้าเกิด2เดือนหลังชื่อของท่านหลุดออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะทำยังไงฟังจากคุณเอกนิติก็จะให้มารับสิทธิ์ในกลุ่มประชาชนทั่วไป
1: ก็คือไปอยู่ในคนละครึ่งแทนนะคะ
0: นอกจากนี้ที่สำคัญก็คือร้านค้าที่เข้าร่วมตอนนี้ก็รวมเลยท่านผู้ชมไห
1: มมีอยู่แล้ว1,400,000 ร้านค่ะ
0: ที่เปิดให้ลงทะเบียนถูกไหม
1: ค่ะ
0: ทั้งสองกลุ่มนี้ก็สามารถจะเข้ามาใช้จ่ายโครงการนี้ผ่านร้านค้าสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้หรือร้านที่คนละครึ่งก็ได้ไม่มีการแยกสิทธิของประชาชนอีกต่อไป
2: วันนี้เนี่ยเราจะรวมกันทั้งสิทธิบัตรสวัสดิการนะครับแล้วก็สิทธิของคนละครึ่งพลัสเก่าเราจะรวมกันแล้วเป็นไทยช่วยไทยพลัสคนหนึ่งคนเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็จะไปเข้าสิทธิ์ซึ่งเรียกว่าบัตรสวัสดิการเดิมพวกนี้เขาจะไม่ต้องไปสมทบ40-60แล้วอาจจะ 1,000 บาทต่อคน
3: จะเปิดลงทะเบียนพร้อมกันไหมหรือว่า
2: ตั้งใจครับตั้งใจจ
3: ะให้ทั้งบัตรสวัสดิการกับคนละครึ่ง
2: ใช่ครับณวันนี้เนี่ยต้องเรียนตรงๆว่ากำลังดูว่าจะใช้เป็น2รอบนะครับผมคิดว่าอาจจะใช้2เดือนก่อนอาจจะเป็น2+2นะครับขอตอนนี้ขอดูสถานการณ์

0: ูหนึ่งก็คือให้ประชาชนเนี่ยเขาถึงสิทธิ์ที่เขาควรจะได้สองก็คืออยากจะดูความจำเป็นวันนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆว่าสถานการณ์โลกมันก็ยังมีความผันผวนอยู่เยอะนะครับก็เราจะได้มีโอกาสแล้วเราจะเอาสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมาใช้ AI เนี่ยแหละมาทบทวนเขาด้วยนะครับเขาดู
1: 2เดือนนี้ 2,000
0: ก็เดือนละพันนะ
1: เดือนละพัน
0: ครับใช่ครับครับผมคิดว่าโดยเฉพาะคนที่ได้สิทธิ์สวัสดิการ 13.2 ล้านรายที่มีอยู่เนี่ยก็เราก็รับข้อสังเกตนะครับเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันลงทะเบียนครั้งล่าสุดก็หลายปีผ่านมาแล้วก็อาจจะมีบางคนที่มีรายได้เกินไปแล้วเขาก็จะไปใช้สิทธิ์คนละครึ่งแทนส่วนคนที่ต้องบอกว่าที่ตกหล่นบอกว่าอ้าวเขาเนี่ยวันนี้เขาก็มีรายได้ไม่ถึงแต่คราวที่แล้วเขาไม่มีโอกาสลงทะเบียนเขาก็จะได้มีโอกาสเพราะฉะนั้นเราถึงแล้วอันนี้ถึงเป็นเรื่องคนละครึ่งไม่มีปัญหาแต่ว่าเรื่องบัตรสวัสดิการเนี่ยเราถึงเป็นเหตุผลที่เราถึงอยากจะทำเป็น2บวก2ไงครับเพราะ2เดือนแรกอาจจะมีเวลาไม่พอที่จะไปตรวจสิทธิ์ของเขา
2: อ่ะนั่นแหละก็ฟังชัดๆไอ้ที่บอกเป็น2เฟสก็เพราะว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละ
3: ค่ะ
2: จะมีเวลาในการคัดกรองอีกรอบนึงแต่ไม่ต้องกังวลนะถ้าฟังดูโมเดลเนี่ยถึงท่านจะหลุดพ้นจากบัตรคนจนท่านก็ยังใช้สิทธิ์ในส่วนของบัตรประชาชนทั่วไป
3: ใช่60
2: คนละครึ่งพัด60 40
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แปลความแบบนี้กลุ่มบัตรคนจนรอบนี้ท่านต้องลงทะเบียนนะครับ
3: ใช่ท่านต้องกดยืนยันสิทธิ์นะ
2: มันจะต่างก่อนหน้าที่สมัยโน้นเนี่ยมันเหมือนมันบินบัญชีอยู่แล้วโอนเข้าบัญชี
3: ค่ะ
2: แต่รอบนี้เหมือนกับกลุ่มประชาชนทั่วไปเลยท่านต้องกดยืนยันสิทธิ
3: ์ค่ะ
2: 25พฤษภาคมถูกไหม
3: ค่ะ
2: เพียงแต่สิทธิ์ของท่านจะมีความต่างคือท่านไม่ต้องควัก40ของท่านเลยอาจท่านได้อยู่แล้ว

0: ชยานไทยได้ยืนยันการปรับขึ้นในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสนามบินขาออก
1: เดิมเนี่ยเก็บอยู่คนละ730บาทนะคะเก็บเพิ่มเป็น 1,120 บาทค่ะ
0: เก็บเพิ่มเป็น
1: 1,120 บาทต่อคนโดยจะเริ่มวันที่20มิถุนายนนี้
0: เฉพาะในสนามบินนานาชาติ6แห่ง
1: ก็จะประกอบไปด้วยสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตแล้วก็หาดใหญ่ค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ใช่ภาษีนะ
1: ไม่ใช่เป็นค่าธรรมเนียมเหมือน
0: ค่าธรรมเนียมใช้สนามบินขาออกเพิ่มขึ้นจาก730เป็น 1,120 ซึ่งก่อนหน้ากรรมการผู้บริการใหญ่ AOT เคยชี้แจงแล้วผมทบทวนให้เขาเรียกว่าค่าบริการ PSC Passenger Service Chargeแปลว่าอะไรท่านบอกไม่ใช่ภาษีไม่ใช่รายได้แล้วเก็บไปทำไมไม่ใช่รายได้เป็นรายได้ที่เอาไปใช้เฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องกับสนามบินตามหลักเกณฑ์ขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศไอ้เงินจำนวนนี้เนี่ย AOT จะไปลงทุนในโครงการพวกอาคารท่าเทียบเครื่องบินรองหลังที่1 Z1 และการเอาระบบบริการอัตโนมัติมาใช้เพื่อยกระดับความรวดเร็วและความปลอดภัย
1: ให้ทัดเทียมมาตรฐานโลกค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันว่าคือเอามาพัฒนาสนามบินนั่นแหละ
1: ค่ะใช่
0: พ
1: ั
0: ฒนาสนามบินนั่นแหละอาคารผู้โดยสารบวกกับกรณีระบบมาตรฐานอัตโนมัติเพื่อความรวดเร็วและปลอดภัยตกลงไม่ใช่นะคือถ้าเก็บอีกพันหนึ่งอันนั้นรอถ้าเขาจะทำต่ออ
1: ันนั้นคนละตัวค่ะ
0: อันนั้นคือเก็บคนไปเที่ยวเมืองนอกเพื่อจะมาช่วยคนเที่ยวในเมืองไทยแต่นี้เป็นกรณีของค่าธรรมเนียมพิเศษอ่ะเพื่อจะมาพัฒนาสนามบินนั่นเอง 7:48 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
2: สนับสนุนโดย Experience the Force All New Mitsubishi X-Force HEV คุณประโยชน์ดีๆ Dutchie Bioยันฮีวิตามินวอเตอร์ถูกคิดค้นขึ้นโดยโรงพยาบาลยันฮียันฮีวิตามินวอเตอร์ใหม่มาม่าโอเครสต้มยำกุ้งน้ำข้นสัมผัสความเย็นระดับเฟิร์สคลาสด้วยฟิล์มกรองแสงซูเปอร์ไฮคูลเฟิร์สคลาส
3: ออมสินฉลอง113ปีเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลกับสลากออมสินเพิ่มเงินรางวัลพิ

0: ก็เชื่อไปหมด
1: รับได้หรือยังคืนพรุ่งนี้20:25 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: คุณคือใคร
4: ผมชื่อสิริบัญชาไง
3: ไอ้นี่มันสิริบัญชาอะไร
5: คือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชา
6: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอย

0: นพอสวดเสร็จอาจารย์อังบะขอเช็คร่างกายตอนบนถกแขนเสื้อขึ้นท่อนล่างถอดกางเกงอ้างว่าเป็นการรักษาแบบพราหมณ์ศิวลึงตัวศิวลึงกางเกงอ่ะกางเกงในถอดลงมาด้วยจากนั้นก็เกิดกระบวนการซึ่งน้องใบบอกสิ
1: ก็คือให้ตัวผู้เสียหายอะค่ะจับมือของอาจารย์ไปแตะ3จุดก็คือบริเวณต้นขาทั้งสองข้างแล้วก็ที่อวัยวะเพศค่ะ
0: เป็นลักษณะของสามเหลี่ยมนั่นเองของหน้าขานี่ไง
1: ค่ะ
0: แล้วก็อวัยวะเพศ
1: แล้วก็บอกให้ผู้เสียหายเนี่ยไปอยู่ที่มุมห้องแล้วก็ให้
0: ทำให้อวัยวะเพศของตัวเองเนี่ยแข็งตัวนะ
1: เพื่อจะได้ดูว่าเนี่ยจะสามารถรักษาหายได้ไหม
0: เป็นการสแกนศิวลึงนั่นเอง
1: ประมาณว่าถ้าแข็งตัวก็สามารถรักษาได้
0: จากนั้นก็ให้ทำต่อจนเต็มที่เลยแข็งตัวเต็มที่แล้วก็บอกให้สำเร็จความไข้บนใบหน้าอาจารย์แล้วให้อวัยวะมาถูหน้าแล้วก็กลับไปนั่งขอขมากรรมบนเตียงอาจารย์นั่งอยู่ระหว่างขาผู้เสียหายเขาไปแจ้งความแล้วเมื่อวันนี้บอกทีนึงแล้วบอกให้รูดเพื่อจะดูว่ายังรักษาได้ไหมสแกนต่ออีกก็ได้บอกไปว่าเมื่อสักครู่สำเร็จไปแล้วไปเนี่ยมันไม่น่าจะแข็งแล้วอาจารย์ก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือให้ดูสื่อกระตุ้นอารมณ์แล้วจากนั้นก็อาจารย์ก็เข้ามาใช้ปากกับอวัยวะของตนก็เลยแอบใช้มือถือถ่ายเป็นคลิปจริงๆเนี่ยมีคลิปสั้นๆแต่ผมคิดว่าให้ดูเป็นภาพนิ่งพอนี่3วินาทีนี่ไงก็คือลักษณะการถ่ายหัวอาจารย์

ที่ลองทำดูอ่ะอันนี้เนี่ยต้องเป็นคนเดียวกับที่อุดมแต้พันธุ์เล่าแน่ๆใช่แน่ๆเดี๋ยวกลับมาท่านผู้ชมอุดมเคยพูดว่ายังไงเจ้าตัวพาคนรถติดตามไปหน้าตาดีไงสุดท้ายเนี่ยตัวเองออกมาอาจจะต้องไปไหว้พระ 4-5 ที่แล้วส่งข้อมูลมาที่คนใกล้ชิดของอาจารย์คนนี้เพื่อจะบอกว่าชื่อเจ้ากรรมนายเวรที่คุณไปทำกรรมเขาไว้ชาติก่อนปัจจุบันมาเกิดเป็นใครอุดมปรากฏว่าตัวเองออกมาคนติดตามคนนี้เนี่ยถูกเรียกเข้าไปต่างหากออกมาพร้อมกับรายชื่อบอกได้มาแล้วอุดมโกรธมากเอ้าเราต้องไปหาต้องเยอะเลยไอ้นี่ได้มาได้ง่ายก่อนจะรู้ว่าก่อนจะได้ชื่อมาง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวกลับมา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เนี่ยค่ะ
1: แล้วก็ไปขอขมาเขา
0: ค่ะ
1: ขอขมากรรมนั่นปรากฏว่าผมดูตั้งแต่เมื่อวานพี่ก็บอกไปใช่ไงอุดมแต้พานิช
0: คือคนเดียวกันกับที่พี่โน้ตเคยเล่าเอาไว้ในเดี่ยวสเปเชียล
1: คืออุดมเนี่ยเคยได้รับคำบอกเล่าจากผู้ใหญ่คนหนึ่ง
0: แล้วก็ไป
1: ผู้ใหญ่คนนี้บอกไอ้มันมีอย่างนี้นะอุดมก็ไปพอไปแล้วกลับมาก่อนจะมาเล่าบนเดี่ยวมาเล่าให้พี่ฟัง
0: ค่ะ
1: เฮ้ยพี่ยุทธผมไม่เจออะไรมาอย่างนี้ว่ะ
2: มี
1: มันยังงั้นเหรออาจารย์จะให้ลองไปดู
3: เล่ามาเลยมีอะไรเฮียครับผมเข้าไปในห้องท่านอาจารย์หมอมาใส่กลอนครึกลูดม่านปึ๊บเดินมาหาผมตรงหน้าเลยแบบลมหายใจโดนกันเลยคุยเป็นภาษาเหนือว่าชีวิตเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าไอ้แอดบอกว่าผมก็ไม่มีอะไรนี่ครับมีมันกำลังจะมีอาจารย์จะให้ห้าหลายชื่อครับผมต้องไปทำบุญที่ไหนไม่ต้องให้แอดถอดเสื้อเขามายืนใกล้ๆผมแล้วก็ถามว่าเอ็งเกิดวันอะไรวันอาทิตย์ครับเขามือมาแตะตัวเป็นลัคนาจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ไอแอดแล้วมึงเป็นไงผมยังไม่รู้สิเฮียผมไม่รู้เป็นพิธีกรรมอะไรของเขาผมก็ยืนให้เขาบี้ไปเรื่อยๆแล้วไงต่อเขาถามว่าแล้วเอ็งเกิดเดือนอะไรมองเกิดเดือนกันยาครับมกรากุมภามีนาเมษาเกันยาเองเกิดราศีอะไรเนี่ยอ๋อเกิดปีอะปีเวลาเสียผมเกิดปีกุลครับชวดฉลูขานเถาะวอกละกาเจาะกุลแล้วก็ทำไงต่อเขาบอกว่าภาพที่เห็นเนี่ยยังไม่ชัดลายชื่อยังไม่ชัดมาไม่ครบบางทีมาชื่อบางทีมาแต่นามสกุลผมต้องทำไงต่อครับถอดกางเกงแล้วให้ไปนอนที่ตังตัวที่อาจารย์

0: เอาเป็นนั้นว่ามีประกาศปิดสำนักไม่มีกำหนดแล้วครับท่านผู้ชม
1: ระบุว่าเนื่องจากมีผู้ไม่หวังดีคิดจะทำลายระบบการนิมิตพิศวงของอาจารย์ค่ะทำให้เกิดความเสียหายกับตัวอาจารย์และนิมิตพิศวงดังนั้นอาจารย์ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าตั้งแต่บัดนี้ของดรับแขกและงดนิมิตพิศวงอย่างไม่มีกำหนดบอกสำหรับชื่อของคนที่คิดจะทำลายระบบนิมิตนี้อาจารย์จะแจ้งให้ทุกท่านทราบและมีข้อมูลในรายละเอียดต่อไป
0: เมื่อวานนี้คุณกันชัยติดต่อไปยังฝ่ายอาจารย์แต่ได้คุยกับทนายบอกว่าทางอาจารย์สุขภาพไม่ค่อยดีทราบเรื่องแล้วก็เลยให้ทนายมาคุยกับสื่อยังไม่เชื่อเลยทนายในสิ่งที่ผู้เสียหายเล่าเพราะยังไม่เห็นหลักฐาน
1: แล้วก็ที่ผ่านมาในพื้นที่ไม่เคยมีใครมาร้องเรียนเรื่องการละเมิดแบบนี้เลย
0: แล้วก็อย่างที่บอกคือบางคนไปคิดว่าเรื่องรักษาโรคมันไม่ใช่ทนายระบุที่อาจารย์ทำไม่ใช่รักษาโรคแต่เป็นเรื่องของบาปบุญ
1: เป็นการทำบุญเพื่อให้พ้นเคราะห์ค่ะ
0: อ้างว่าอย่างนั้น
1: แล้วทนายก็อ้างว่าคนที่ไปหาอาจารย์อ่ะส่วนใหญ่อาการดีขึ้นกันทั้งนั้น
0: ท่านผู้ชมมันจะเป็นเพราะเหตุบนใดก็ตามทีแต่เรื่องนี้หลักของกฎหมายแล้วคือผู้ถูกกระทำไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายคือผิดกฎหมายทั้งสิ้นอันนี้ชัดเจนอันนี้ต้องขอบคุณผู้เสียหายที่ออกมาเปิดเรื่องนี้ขณะที่ฟาดนั้นก็รอพิสูจน์กันต่อ8:14 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
2: ผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
3: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
4: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
3: เลือก

0: เนี่ยก็เห็นชัดเลยว่าพรรคการเมืองพรรคได้ทั้งกรุงเทพเลยอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นโอ้โหมันไม่มีทางหรอกที่จะแลนด์สไลด์ยากครับไม่ผมก็ว่าถ้าเกิดผมบอกยากก็บอกว่าพรรคประชาชนก็ทำให้เรายากเหมือนกันเพราะว่าเขาก็มีเสียงที่เข้มแข็งมากในกรุงเทพมหานครถูกไหมก็ดีแล้วถ้าเกิดยากจะได้ทำงานกันให้เต็มที่ไงในการเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่ต่อยมวยมันคือการเสนอสิ่งที่ดีที่สุดกับประชาชนมันเราไม่ได้มองคนอื่นเป็นศัตรูหรือคู่แข่งนะผมคิดว่าเราก็ทำของเราให้ดีที่สุดไม่มั่นใจหรอกสุดท้ายแล้วขึ้นกับประชาชนเป็นหลักเลยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบต้องไปกังวลอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเสียหายเราก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยถ้าเราลงก็ไม่ได้ไปต่อเราก็ไม่ได้มีอะไรเพราะเราไม่ได้ลงทุนไม่ได้ใช้เงินอะไรอ่ะมันก็มีทางอื่นเยอะแยะชีวิตก็ก้าวต่อไปมันไม่ได้มีอะไรครับแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรด้วยก็ทำให้ดีที่สุด
1: นี่ฮะท่านผู้ชมถ้าพรรคประชาชนบอกว่าลงแข่งผู้ว่าชัดชาติเป็นเรื่องยากคุณชัดชาติบอกผมก็อยากบอกว่าก็พรรคประชาชนก็ทำให้การลงสมัครครั้งนี้ของผมยากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะพรรคประชาชนมีความเข้มแข็งมากๆรวมถึงการเห็นการเปิดตัวทีมงานก็มีคนเก่งๆเยอะอ่ะนี่เรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าซึ่งตามดูประเด็นแลนด์บิดเก็บตกกันหน่อยก่อดอกเดินทางไปฟิลิปปินส์นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลถูกถามเกี่ยวกับประเด็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์แลนบิดโดยเฉพาะที่คุณพักขมลหนุนนันออกมาระบุว่าเมียมาก
2: กว้านซื้อที่ดินนะคะ
1: มากกว่า500ไร่เตรียมรับโครงการแลนบิดจะรวยไม่ไหวแล้วเนี่ยมีคนไปกว้านซื้อเอาไว้ท่านนายกตอบว่าอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้โครงการยังไม่ได้เกิดพรุ่งนี้แล้วก็ย้ำเกี่ยวกับบริบทผลการศึกษามันเปลี่ยนแล้วเพราะเกิดกรณีสงครามขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับ

0: ็ไปขอโทษพี่พิงค์เขาเผื่อพี่พิงค์เขาจะใจอ่อนยอมคืนดีกับเราแต่ไปเจอเขาปวดหัวสงสัยเนื้องอกในสมองจะกำเริบ
1: อ้าวไหนคุณป้าเคยบอกว่าหายแล้วนี่คะ
0: ก็นั่นน่ะสิแพรวไหนพี่พิงค์ก็จะตายอยู่แล้วใช่ไหมแพรวกลับไปง้อขอคืนดีกับจอมทัพได้ไหมพอพี่พิงค์ตายเราจะได้แบ่งมรดกกันไง
1: ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คุณป้านะคะปัญหามันอยู่ที่พี่จอมเขาไม่เอาแพรว
0: แพรวก็พยายามหน่อยสิ
1: คุณแม่เลิกสั่งให้แพรวจับผู้ชายได้แล้วนะคะแพรวเบื่อแพรวทุเลศตัวเองกับเฮียยงก็เหมือนกันเลิกอยู่ให้แพรวชอบเขาได้แล้วแพรวไม่ชอบ
2: แต่ถ้าเราไม่มีใครช่วยเราก็ไม่มีเงินใช้นะ
1: แพรวจะหามันด้วยตัวเองค่ะแพรวจะกลับมาลุยงานที่บริษัทวันนี้เพื่อนแพรวนัดนักธุรกิจที่ชอบลงทุนตามบริษัทต่างๆให้แพรวจะไปพบเขาและแพรวก็จะทำให้เขายอมเอาเงินมาลงทุนกับเราให้ได้ด้วย
2: ทำไมลูกฉันถึงได้โง่แบบนี้เนี่ยหน้าตาสะสวยซะเปล่าไม่รู้อยากใช้ให้เป็นประโยชน์

0: ุณแพรวใช่ไหมครับ
1: คุณ
0: ผมพีเตอร์ครับยินดีที่ได้รู้จัก
1: ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

0: ที่ฉันอยากหาหุ้นส่วนมาลงทุนที่บริษัทเพราะฉันอยากปรับปรุงรูปโฉมสินค้าของบริษัทใหม่ทั้งหมดอะค่ะเอาให้ทันสมัยขึ้นแล้วก็เข้าถึงง่ายขึ้น
1: ผมพูดตรงๆนะครับผมยังไม่สนใจก่อนผมจะลงทุนทำอะไรเนี่ยผมต้องคิดมาอย่างดีว่ามันจะคุ้มค่ากับเวลาแล้วเงินที่เสียไปหรือเปล่าซึ่งผมยังไม่เห็นความคุ้มค่าจากบริษัทสิ่งทองของคุณ
0: คุณยังไม่เห็นตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ขอให้เชื่อมั่นในตัวฉัน
1: ผมเป็นคนไม่เชื่อใจใครง่ายๆด้วยสิแล้วอย่างตอนนี้ผมกำลังโฟกัสกับธุรกิจส่งออกข้าว
0: ข้าว
1: ใช่ครับผมกำลังหาที่นาสวยๆดีๆเพื่อปลูกข้าวแล้วอย่างผมก็จะสร้างโรงสีใหญ่ที่สุดของเอเชียด้วยครับ
0: งั้นให้ฉันแนะนำที่นาสวยๆให้ไหมคะรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวัง
1: ที่ไหนครับ
0: ทุ่งกระบือบาง

0: ่ายอนุมัติงบให้
1: ใช่ผมคิดว่าโครงการสร้างคนสร้างควายของแสบเนี่ยมันสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดได้ก็เลยลองส่งให้ทางจังหวัดเขาพิจารณาดู
2: ในอำเภอเนี่ยเป็นคนคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยตัวเองเลยนะ
0: ที่พวกเขาสนใจไม่ใช่เพราะคุณเป็นลูกชายคุณพริ้งใช่ไหม
1: ไม่ใช่ล้านเปอร์เซ็นต์แต่เป็นเพราะว่าทางจังหวัดเขาเห็นว่าทุ่งกระบือบานเนี่ยมีข้อดีเพียบไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ควายที่ดีธรรมชาติที่สวยงามต้องขอบคุณปู่สิงห์นะที่ช่วยรักษาธรรมชาติของที่นี่ไว้มานาน

0: าวเลี้ยงควายกับหนุ่มในอำเภอ
1: โอ้โหโรแมนติกอ่ะคึกคักว่ะคึกคักคึกคักเอ้ยคึกคักคึกคักว่ะ
0: ตัด

0: นี่นายแน่ใจนะว่าจะไม่ไปหาหมออ่ะ
1: ผมไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายผมเป็นอยู่เรื่อยๆผมยืนผ่าตัดสับมานานหลายปีก้มๆเงยๆบ่อยเส้นเอ็นกับกล้ามเนื้อที่หลังไม่ค่อยดีแล้วคุณล่ะหน้าเศร้าเป็นหมาตูบขนาดเนี้ยมีปัญหาไหมใช่ไหม
0: ฉันคิดถึงนายอ่ะ
1: คิดถึงผม
0: ฉันหมายความว่าฉันมีปัญหาอย่างที่นายพูดแหละแล้วก็เป็นปัญหาที่นายอยากรู้ฉันก็เลยคิดถึงฉันหมายถึงว่าฉันนึกถึงนายฉันก็เลยมาหานายที่เนี่ย
1: แล้วปัญหาอะไรอ่ะที่ผมอยากรู
0: ้ปัญหาเกี่ยวกับคุณแม่ที่นายสงสัย
2: ขวัญมาทำอะไรที่นี่คุณแม่เป็นเนื้องอกในสมอง
0: ค่ะคุณแม่ยอมรับกับขวัญว่าตรวจพบเนื้องอกมาหลายปีแล้วเป็นเนื้องอกที่ก้านสมองผ่าไม่ได้อันตรายเกินไปแล้วคุณแม่ก็ต้องไปทำ MRI ทุก6เดือนเพื่อเช็คว่ามันจะโตขึ้นหรือเปล่า
2: แล้วทำไมคุณแม่ไม่เคยบอกเรื่องนี้กับเรา
0: คุณแม่ไม่อยากให้พวกเราเป็นห่วงคนที่รู้ก็มีแค่คุณนาตรีกับพี่แพลแต่สองคนนั้นก็คงคิดว่าคุณแม่หายดีแล้วก็เลยไม่เคยพูดอะไรกับเราคุณแม่สั่งขวัญไม่ให้บอกคุณพ่อกับพี่จอมด้วยขวัญก็เลยมาปรึกษากระทิงว่าจะทำยังไงดี
2: ปรึกษากระทิงทำไมต้องเป็นกระทิง
0: ขวัญคุยกับเขาแล้วขวัญสบายใจค่ะพี่จอมถ้าพี่จอมคิดหาวิธีช่วยคุณแม่พี่จอมบอกกับคุณแม่ตรงๆก็ได้นะคะว่ารู้มาจากขวัญ
2: ขวัญไม่กลัวคุณแม่โกรธหรอ
0: ขวัญกลัวว่าแม่จะเป็นอะไรมากกว่าค่ะ

0: มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าทำไมดูเครียดๆอ่ะ
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: ไอ้ทิ้งดื้อจะรู้อีกแล้ว
2: เดี๋ยวฉันไปดูกระทิงเองจะไปไหนเนี่ย
1: ผมจะขึ้นไปเอาเอกสารเรื่องงานด้านบนน่ะ
2: มาเดี๋ยวฉันช่วย
1: คุณไหวเหรอ
2: นี่มาค่อยๆนะ
3: คุณนี่แข็งแรงกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะ
0: มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคุณ
4: ได้เลยครับคุณแพรวถ้างั้นเดี๋ยวเราเจอกันนะครับคุณแพรวกำลังจะมา
5: เฮียจะให้ผมทำความสะอาดห้องนอนใหญ่ไว้รอเลยไหมครับ
4: ก็ดีนะอยู่ๆก็เป็นฝ่ายมาหาฉันเองแบบนี้น่าจะมีอะไรพิเศษถ้างั้นแกไปเตรียมของว่างกับเครื่องดื่มไปเลย
5: ได้ครับ

0: แม่คุณเป็นเนื้องอกในสมองเป็นอย่างที่ป้าแจ๋วสงสัยจริงๆด้วยป้าแจ๋วบอกว่าแม่คุณมีความลับบางอย่างปิดบังอยู่
1: คงเป็นเพราะเรื่องนี้คุณแม่อะไร

0: ให้ผมกลับไปทำงานที่ศิลาพงษ์ให้เร็วที่สุด
1: แล้วคุณจะเอายังไง
0: ยังไม่รู้เลยแต่ที่แน่ๆผมอยากให้คุณแม่มีความสุขที่สุดคุณมีลูกกันไหม
1: ฮะอะไรนะ
0: ก็สักบอกว่าถ้าเรามีลูกกันอาจจะทำให้คุณแม่มีความสุขมากขึ้น
1: เราทำไมพี่สักแนะนำคุณอย่างนั้นอะพี่สักเขาก็รู้ว่าเราแต่งงานกันปลอมๆอะ
0: แต่สักเขายืนยันนะว่าคุณมีใจให้ผม
1: แล้วคุณเชื่อปะ
0: ไม่เชื่อแน่นอนอยู่แล้วผมจะเชื่อก็ต่อเมื่อคุณเป็นคนบอกผมเองว่าคุณรักผมทำไมทำหน้าแบบนั้นนะหรือว่าอยากบอกผมมั้งเหรอ
1: เราสองคนมีปัญหาที่ต้องจัดการอีกเพียบใครมันจะไปมีอารมณ์บอกรักใคร
2: ว่า
3: ได้แล้ว
1: ได้อะไร
3: เพื่อนฉันปลดล็อกโทรศัพท์แฟนได้แล้ว

0: คุณปีเตอร์กำลังมองหาทำเลดีๆเพื่อจะสร้างโรงสีข้าวอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่โรงสีข้าวธรรมดาด้วยนะคะแต่เป็นโรงสีข้าวที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแถวก็เลยพาคุณปีเตอร์มาดูทำเลที่นี่นะคะเป็นยังไงคะถูกใจบ้างไหมคะ
1: เท่าที่คุณแพลวพาผมไปดูมาคุณแพลวไม่ทำให้ผมผิดหวังเลยนะครับ
0: แพลวดีใจจังเลยค่ะที่ได้ยินแบบนี้

0: อร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
2: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
3: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแนทช้อปปิ้งจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินต์ขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินต์ขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่แนทช้อปปิ้ง
4: ไอ้ทิ้ง
5: มาแล้วมาแล้วมีอะไร
6: โอ้ย
4: นี่แม่บุญลอยให้เอากับข้าวมาฝาก
6: กำลังหิวเลย
4: ปวดหลังเป็นไงบ้างอะ
6: หายดีแล้วแล้วนี่มีอะไรหรือเปล่าถึงได้แหกกันมา
4: ก็ไอพี่เพชรอะดิอยู่บ้านมีแต่โวยวายถามเรื่องคลิปของแตนพ่อแม่กับน้าเข็มจะรู้เรื่องอยู่แล้วฉันก็เลยต้องลากมาด้วยเนี่ย
5: ก็คนมันร้อนใจนี่ว่าอยากเห็นไอ้เฮียยงถูกจับเข้าคุกจะแย
4: ่มันก็ร้อนใจกันทุกคนนั่นแหละพี่เพชรแต่เราต้องใจเย็นรอให้คุณจอมเขาเอาคลิปไปเช็คให้แน่ใจก่อน
6: เช็คให้แน่ใจเรื่องอะไร
4: เมื่อวานทิ้งไม่สบายฉันก็เลยไม่ได้เล่าให้ทิ้งฟังคุณจอมเขาตัดสินใจจะไม่เอาคลิปของแตนไปส่งให้ตำรวจละเพราะเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่ามีตำรวจเป็นคนของเฮียยงแต่คุณจอเขาจะเอาคลิปไปให้เพื่อนเขาที่เก่งเรื่องเทคโนโลยีเช็คให้ว่ามันเป็นคลิปจริงหรือว่าคลิปตัดต
6: ่อคุณจอมาคิดถูกแล้วแต่พี่เพชรอ่ะต้องใจเย็นๆก่อน

0: เออรู้แล้วนะ
1: ถามหน่อยสิถ้าเสียงในคลิปแตนเป็นเรื่องจริงตอนนี้แตนกับณศรีไม่น่าอยู่แล้วป่ะ
2: พวกเราคงทำได้ดีที่สุดก็คือเรียกร้องความยุติธรรมให้กับพวกเขา

0: ช่วยเช็คให้ทีนะฉันอยากรู้ว่าคลิปสุดท้ายที่อยู่ในเครื่องนี้เป็นคลิปจริงหรือว่าตัดต่อแล้วฉันอยากให้นายช่วยกู้ไฟล์ที่ถูกลบไปแล้วด้วยนะเผื่อว่ามีอะไรที่ฉันจะใช้ไว้เป็นหลักฐานเอาผิดผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ฉันขอด่วนที่สุดเลยนะ
1: เดี๋ยวจัดการให้ได้เรื่องไงเดี๋ยวติดต่อกลับไป
0: ขอบใจมากนะเพื่อน
2: คุณแม่คะขวัญทำซุปไก่มาให้ค่ะ
3: พ่อเราล่ะ
2: คุณพ่อไปพบลูกค้าตามที่คุณแม่สั่งไงคะคุณแม่จำไม่ได้หรอคะปกติคุณแม่เป็นคนความจำดีแต่นี่จำไม่ได้เป็นเพราะผลกระทบจากก้อนเนื้อในสมองหรือเปล่าคะ
3: วันๆแม่สั่งงานคนไปเป็นร้อยเรื่องมันก็ต้องมีหลงมีลืมกันบ้าง
2: แต่เมื่อก่อนคุณแม่ไม่เคยเป็นแบบนี้นี่คะ
3: พ่อขวัญไม่ได้มาจ้องจับผิดแม่เหมือนตอนนี้ต่างหากล่ะคิดไว้ไม่มีผิดต้องพอรู้เรื่องแล้วก็ต้องเป็นแบบนี้แม่ถึงไม่อยากบอกให้ใครรู
0: ้แต่ถึงยังไงคุณแม่ก็น่าจะบอกพวกเรานะครับ
2: พี่จอมมากรุงเทพตั้งแต่เมื่อไหร่คะทำไมถึงไม่บอก
0: พี่มาทำธุระด่วนแล้วก็ตั้งใจมาคุยกับคุณแม
3: ่ขวัญบอกจอมแล้ว
0: คุณแม่อย่าว่าน้องเลยนะครับน้องเขาทำถูกแล้วคุณแม่ครับมันถึงเวลาที่เราต้องพูดความจริงกันสักทีนะครับคุณแม
3: ่ถ้าจอมจะเอาความจริงจากแม่จอมก็ต้องเอาความจริงของจอมมาแลก
0: ความจริงอะไรครับ
3: ความจริงที่ว่าทำไมจอมถึงแต่งงานกับแซบแม่มั่นใจว่าจอมไม่ได้แต่งงานกับแซบเพราะรักกันอย่างที่จอมกับแซบพยายามแสดงแต่จอมมีเหตุผลอื่นจอมกล้าพูดความจริงกับแม่ไหมว่าจอมกับแซบแต่งงานกันเพราะอะไรถ้าจอมไม่กล้าก็อย่ามาเรียกร้องเอาความจริงจากแม่

0: ที่ผมยอมแต่งงานกับแสบเพราะผมไม่อยากให้คุณแม่จับคู่ผมกับแพลวครับ
1: พี่จอม
2: ทำไมขวัญเรารู้เรื่องอยู่แล้วเหรอ
1: ค่ะ
2: ดีนี่ช่วยกันปกปิดแม่แล้วทำไมกับอีแค่เรื่องแพลวทำไมจอมไม่คุยกับแม่ตรง
0: ๆผมคุยกับคุณแม่ตรงๆได้จริงเหรอครับ
2: แต่ถึงยังไงจอมก็ไม่น่าลงทุนไปแต่งงานกับผู้หญิงไม่มีหัวนอนปลายเท้าแบบนั้นเลย
0: ผมคงชอบแสบมาตั้งแต่แรกวันนั้นผมถึงได้ยอมแต่งงานกับแสบด้วยความเต็มใจจนถึงวันนี้ผมไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองคิดผิดเลยที่เลือกแสบเพราะฉะนั้นเมื่อคุณแม่รู้ความจริงทั้งหมดแล้วอย่าได้คิดให้ผมกับแสบหย่ากันเลยนะครับเพราะผมจะไม่หย่า

0: ม่ยังมีชีวิตอยู่เป็นปกติได้อีกนาน
1: พอเรื่องนี้ใช่ไหมครับคุณแม่ถึงอยากให้ผมมาดูแลศิลาพง
0: ษ์ใช
1: ่แต่ผมไม่ได้ถนัดเรื่องธุรกิจเหมือนคุณพ่อกับขวัญนะครับคุณแม่จะวางใจฝากบริษัทไว้กับผมได้จริงๆเหรอครับ
0: แม่เชื่อว่าคนอย่างจอมถ้าจอมอยากทำอะไรจอมจะตั้งใจและจะไม่มีอะไรที่จอมทำไม่ได้แม่ถึงไม่อยากเอาเรื่องป่วยมาเป็นข้ออ้างบังคับจิตใจจอมจอมควรจะอยากลาออกจากงานในอำเภอแล้วมาทำงานที่บริษัทด้วยตัวจอมเอง

0: ดีแล้วล่ะคุณไม่มีอะไรดีไปกว่าความจริงหรอก
1: ผมดีใจนะที่คุณเข้าใจ
0: แล้วแม่คุณว่ายังไงบ้างสั่งให้ฉันหย่ากับคุณเลยไหม
1: ถึงคุณแม่สั่งผมก็ไม่หย่า
0: ทำไมอ่ะแล้วเรื่องหลักฐานที่จะจัดการกับเฮยงอ่ะเพื่อนคุณว่าไงบ้าง
1: เขาขอเวลาไม่นานเราจะรีบส่งข่าวทันทีที่เราแน่ใจว่าคลิปนั้นเป็นคลิปจริงเราจะรีบส่งให้ทางตำรวจเขาจัดการกับเฮยงทันที
0: โอเค
2: แน่ใจนะชิดว่าแกจะจัดการเอง
3: ครับเฮียผมไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดครับเฮียจะให้ผมวางยาควายของชาวบ้านคนอื่นด้วยไหมครับ
2: ไม่ต้องเอาแค่นางของนางแสบคนเดียวก็พอเพราะว่าถ้าควายของนางคนที่ได้ชื่อว่าเลดี้ทุ่งกระพือบานตายยกคอกมันก็ไม่ยากที่จะทำให้ชาวบ้านเลิกเลี้ยงควายกันต่อ
4: คนของเราเตรียมพร้อมคอยอยู่ที่หม้อแปลงใหญ่ของหมู่บ้านแล้วครับรอแค่เฮียออกคำสั่ง

ชิดมือขวาเฮียยง

0: ไฟติดแล้วเออสักรู้สาเหตุหรือเปล่าว่าทำไมไฟถึงดับ
1: สายไฟหลักถูกตัดครับก็ตอนที่ผมโทรบอกนายอำเภอจนตอนนี้เพิ่งทราบสาเหตุครับ

0: อะไรนะ
1: ไอชิดโดนจับได้งั้นเหรอ
0: ครับพี่ชิดหัวฟาดพื้นสลบไม่รู้สึกตัวนางแสบกับนายอำเภอพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วครับ

0: ไม่รู้ว่ามีสารพิษปนเปื้อนตกอยู่ตรงไหนบ้างหากเราเข้าไปอาจจะเหยียบติดออกมาแล้วก็จ่ายไปที่อื่นได้
1: จริง

0: ังยืนยันนะคะว่าเรื่องของแพลวกับบ้านศิลาพงษ์มันจบลงแล้ว
1: แต่สำหรับแม่มันยังไม่จบ
2: ผลตรวจสารพิษในตัวนวลตรงกับสารปนเปื้อนที่อยู่ในขวดแก้วยืนยันได้เลยว่าลูกน้องของเฮียยงคือคนที่ตั้งใจเข้ามาวางยาควายของพลอย
3: ฉันขอสาบานฉันจะเหยียบ

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ของกูเลี้ยงมาตั้งแต่น้อยๆมันบ่เคยลำบากตากต่ำตั้งแต่มันแต่งงานกับมึงมานี่ล่ะชีวิตมันก็ตกต่ำดวงมึงนี่ชุดผัวให้ตกต่ำคันมันแต่งงานกับผู้สาวที่กูหาให้มันตอนนี้นะสบาย88ศาสตร์ไปแล้ว
1: คันคอยแต่งงานกับผู้อื่นคอยก็บ่ต้องเป็นทุกข์คือกันนะ
0: คุณได้สิทธิ์นั้นเดียวนี้คันมึงเลิกกับบักเด้อแล้วไปแต่งงานกับกำนันนะมึงสิได้สุขสบายเอาบ่เอาบ่ล่ะ
2: โอ้ยพอได้แล้วใจเย็นๆอย่าเฝ้าคิดเรื่องอื่นเลยเข้ามาหาทางหาเงินใส่หนี้กำนันดีกว่าบ่ต้องไปเว้าฮอดอดีตดอกอยู่กับปัจจุบันดีกว่านี
0: ่คันอดีตบ่ดีและปัจจุบันมันสิดีได้จังได๋
1: คันปัจจุบันมันบ่เป็นตาสิแตกอย่าหวังว่าสิมีอนาคตคันเจ้าคิดว่าบักเด๋อมันลำบากย้อนคอยเจ้ากับบักเด๋อก็ออกจากเฮือนคอยไปโลด
0: กูบ่ยอมไปโตเปล่าหรอกอีสายพินมึงบังเมียมึงติล่ะมันบ่ให้ความเคารพกูเลยแล้วมันดูถูกกูซุมือซุมือคันแม่นบ่แม่นเมียมึงนะกูบ่ทนอยู่กับมันดอก
2: ทนอยู่หรือว่าอยู่ทน
0: บักเด๋อ
2: คันเจ้าบ่อยู่หม่องนี้เจ้าบ่มีหม่องอยู่แล้ว

0: ูบ่ให้แต่งอีสายพินมันบ่มีหัวนอนปลายตีนแถมมันยังเป็นนักร้องเต้นกินล่ำกินหัวเด็กตีนขาดจังใดกูก็บ่เอาไว้เป็นลูกสะใภ้กูเด็ดขาด
1: เนี่ยข่อยก็ให้ของข่อยด้วยล่ะเนาะคันเจ้าบ่อยากเห็นข่อยเสียใจอ่ะเจ้าต้องให้ข่อยแต่งงานกับสาย

0: ทุกครั้งที่พนักงานลดจะรู้สึกว่าตรงนี้จะทำงานหนักโดยเฉพาะตอนใกล้สายพิน
1: หัวใจของนายจะเต้นแรงเวลาอยู่ใกล้สายพินใช่ไหมฉันเคยเตือนนายแล้วไงอยู่ที่นี่อย่าใช้ความรู้สึกโดยเฉพาะห้ามมีความรักเพราะถ้านายมีความรักหัวใจและความรู้สึกของนายจะทำงานหนักเป็นสาเหตุทำให้พลังงานลดลง
0: มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอทำไมฉันไม่รู
1: ้ก็ที่ไม่รู้เพราะเราชาวพลังงานทุกวันจะรู้สึกอะไรกับใครก็ได้แต่ตอนนี้พลังงานนายมีจำกัดเพราะฉะนั้นห้ามมีความรักอยู่ห่างๆสายพินดีที่สุด
0: แต่สายพินกำลังระบาด
1: ตอนนี้นายอยู่ในสถานการณ์วิกฤตสุดๆเหมือนกันรีบไปหาเชื้อเพลิงบินกันได้โดยที่สุดส่วนปัญหาของมนุษย์นายต้องปล่อยให้พวกเขาแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
2: โอ้ยเรื่องซ้ำนี่ก็เฮ็ดบ่ได้เรื่องไงไงแค่ปวดเรื่องกับถูเฮือนมึงเห็นบ่นี่มึงเห็นบ่นี่ก้อนขี้ฝุ่นทำก้อนขี้สร้างมึงแหกตาบ่แน่เฮ้ยอีห่ามึง
3: ขอโทษจ้า
2: โอ้ยเฮ้ยแต่มึงเห็นโตบ่มีประโยชน์คือไงมึงเนาะจังแม่นกูหนหวยมึงไปกลับไปจะเป็นกูเสียดายข่าวสารกูแบบนี้กูต้องไม่เฮ็ดพุ่มพวกสาเอง
0: นี่แหละนะเขาถึงบอกว่าในจักรวาลนี้ไม่มีใครใจร้ายเท่ามนุษย์ในดาวโลกอีกแล้ว

0: ฝันเสียใจอ่ะก็ห้องหายออกมาเลย
1: ไอ้หรือปูไม่อยากตาบอด
0: ถ้าตาของปูไม่ได้บอดสนิทยังมีโอกาสรักษาอยู่ดิ
1: มีโอกาสแค่2%หมอคงรักษาบ่ได้อีกอย่างสิเอาเงินทางไหนไปรักษาเหลือขึ้นก็ต้องเห็นยาใส่นี่เขาปูไม่อยากเป็นภาระให้เอื่อยขึ้น
0: เดี๋ยวฟังเพิดหวังมันต้องมีทางรักษา
1: ข้าปงยังหวังได้อีกบ
0: ่ก็ได้แล้วเนาะขันเฮายังมีความหวังเฮากับมีแห่งหาทางที่ให้เฮาสมหวัง 2% ที่หมอเพิ่นบอกอาจสิเป็นของข้าปงก็ได้เด้อย่าเบิดหวังเด้อ
1: ไอ้เด้อเทวดาเทิงฟ้านิ้วอีหลีบ่อายคันนี้อีหลีข้าปงอยากให้เพิ่นเสกตาให้บ่บอดที่ได้แรงเห็นคือผู้อื่น
2: ส่วนปัญหาของมนุษย์นายต้องปล่อยให้พวกเขาแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
0: เวทีใกล้จะเลิกงานแล้วปะเข้าไปหาเวทีน้ำกันปะไปหาเวทีเนาะ
3: มือนี่จะอยู่จนลานปิดแมนบอ
4: แมนต้องเฮ็ดโอทีอ่ะคันสั่นเงินบ่พอใจนี
3: ่เออสู้ๆเด้อข่อยมือเงินก่อน
4: ดาวิดี
3: อื
4: ้อปังไสว่าบ่ฮักบ่สนมาแค่อายเด้อเป็นหยังคือให้อายเด้อมาฮับกับเพื่อน
5: อายขอมาฮับเองกลับบ้านผู้เดียวเดินๆถนนนู้นเปียวมันเป็นได้ยาก
4: เป็นห่วงเป็นใยมุ่งมิ่งคัก
3: ไว้บ่มุ่งบ่มิ่งดอกหิวเขาบ
1: ่บ่จ้า
4: ลินดา
3: ลินดา
0: วะไปครับ
3: ลินดาลินดาอุ้ยลินดาจะห้องให้ยัง
6: ไปให้ยังยังวะ
3: วะ
7: อยากสิปากอวบอินเซ็กซี่หวานๆแต่ว่ามี

เบชีสฟิลเลอร์มึงก็ต้องเฮ็ดจังซี่ล่ะค่ะขอปากงามๆช่ำๆอิ่มๆเด้อลูกเด้อ

0: มึงก็ต่อยปากพี่มีบ้าเอ้ยเป็นหยังพี่เล่นแบบนี
1: ้ขอพูดเป็นอย่างเล่าเนาะ
2: เราง่าบลบาทนี
0: ่ผัวเป็นปลาซังเกอร์
2: กูจะคำบ่ได
3: ้ได้ยินเสียงคนห้องมีไผ่เป็นหยังบ
0: ่พี่หนีเลยเจ๊ดูหนาวไหม
3: คือเป็นแน่นอนลินดาโอ้ยตายสายพินขึ้นร้องเพลงแท่งนั่นลินดาได้เด้อสภาพปากบ่ไหวแน่นอน
0: โอเคเจ
3: แต่ว่าแดนเซอร์ก็เหลือแค่คนเดียวเพื่อจังใดเนาะกูบาด
0: มันเหลือคนเดียวดอกเจ
3: มันอย่าง
4: หุ่นไหวอีหลี

0: เจ๊
1: ติดกับค่าจ้างมือนี่นะลูกค้าส้มว่ะมวนล้ายหลายมวนคักแห้งเจ๋ยังมวนเลยนี่มือหนาเด้อเด้อมาเต้นให้เจ๋เด้อเด้อเด้อ
2: ครับ
1: กูเบิร์ตโตแล้วไป
2: เจ้าเก็บเงินนี่ไว้เด
3: ้อท่านเจ้าผมให้ข่อยเฮ็ดหยัง
2: เอาไปใส่นี่กับนั่น
3: บ่อยากสิเสือ

0: มันซอยลดการปล่อยการขับอะไรออกไส้แล้วก็การเลื่อนกระจกบอกให้มันขึ้นไปสู่สันบรรยากาศโลกซอยแก้ปัญหาโลกร้อนหรือว่ากูบอกว่ามีแต่เป็นอย่างดีเลย
1: บ้านของแท้อีหลีเลยพ่อใหญ่พ่อสีนี่แทงโซลาร์เซลล์เหลือปะครับคอยว่าสีขอยืมจักหน่อย
2: พ่อใหญ่เห็นบักเดือบ่จ้ะ
3: บักเดือมันไปแล้ว
2: มันไปแล้วมันไปใส
3: ่เอ้าไม่กลับไปเฮือนบ้านละมั้ง

0: าการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: เรียบร้อย
2: เรียบร้อยแล้ว
3: ทำมืดตื่นตาห้อกสิกาปังเฮือนเนาะ
1: ก็คนไปเฮ็ดงานเนาะบ่ได้อยู่เฮือนง้อมืองอตีนเนาะขอโปรงเนาะ
3: เราบอกเดี๋ยวมันไปใส่มันไปหาบมึงแล้วมึงก็บอกกลับมาพร้อมกันกับมัน
1: เอ้าเพิ่นยังบอกกลับเพื่อนอีกติ
3: อ้าวถ้ามันกลับมากูสิถามหาสวรรค์นี่มาอีหยัง
1: มันบอกว่ามันสิกลับมาก่อนคอยก็คือว่ามันกลับมาแล้ว
3: กูยังบ่เห็นหน้ารอๆลูกชายกูเลยนี
4: ่หรือว่าจะเกิดอีหยังขึ้นกับไอ้เด้อ
1: มันบ่แยงเจ้าของได้อยู่ดอก
5: มันจะได้ผลใช่ไหม
6: ต้องได้ผลสิถ้าเราสตาร์ทเครื่องยนต์ได้นายรีบบินไปหาดวงอาทิตย์ก่อนเลยแล้วชาร์จแบตให้เต็มยังไงเราบินกลับดาวของเราได้แน่ฉันคิดถึงบ้านฉันอยากกลับบ้านเป็นอะไร
5: เป็นมนุษย์ต่างดาว
6: ปากไม่ตรงกับใจนิสัยเหมือนมนุษย์เลยคิดถึงสายพินละสิ
5: ก็แค่รู้สึกผูกพันมั้ง
6: เราจะกลับดาวกันแล้วนายต้องตัดใจก้อนที่ความผูกพันมันจะพัฒนากลายเป็นความรักอย่าลืมความรักทำให้นายเสียพลังงาน
5: รู้แล้วแม่มนุษย์ต่างดาวกับชาวโลกจะรักกันได้ยังไง
6: จริงไม่มีทางเป็นไปได้นายต้องเลือกระหว่างความรักกับชีวิต

0: เดี๋ยวมันไปใส่ของมันว่ะโคตรมีพิรุธเลย
1: ระบบเครื่องยนต์พร้อมทั้งงานอย่าลืมนะรีบมุ่งหน้าไปหาดวงอาทิตย์ก่อนเพื่อชาร์จพลังงานให้เต็มอีกรอบแล้วเราจะไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัย
2: พร้อมหรือยัง
1: ยิ่งกว่าพร้อมอีก Let's go สตาร์ทยานสิไม่อยากกลับดาวได้ไง

0: สายดิน
1: เอ้ยเสียงดังวะอุ้ยโอ้

0: ว่าเฮาสิเห็นผี
1: โชคดีที่นายเปิดโบสถ์ลองเมืองทันเวลาพอดีไม่งั้น
2: สวยแน
1: ่นอกจากสายบินจะสงสัยในตัวนายแล้วตอนนี้เธอคงสงสัยว่าแสงเมื่อกี้คือแสงอะไรต่อไปก็ระวังตัวด้วยไม่งั้นโดนจับได้แน่

เดี๋ยวเด้อขันสิ่งที่เฮาเห็นมันบ่แม่นผีล่ะแสงมันมาจากเทิงฟ้าแล้วก็หายไปโอ้ยสั่งมันเถอะแต่ตอนนี้มีเรื่องน่าสงสัยหลายกว่านั้น

0: ก็นอนนอนแยกห้องกันบ่แม่นบ่
1: แยกห้องก็แยกห้องเฮ้ยข่อยก็หยอกซื้อดอกนี่หยังโอ้ยอยากย้ายอยากย้ายเก็บจักรยานให้นำ
2: สู่ดีไซน์พิ้งเห็นแค่แสงก็ได้เห็นยาง

0: มามาส่งของมา
1: เจ้าเสียอย่าง
0: โอ้คอยสิซอยเจ้าเห็ดเองมันสิแล้วไวไว
1: โอ้ยบ่ต้องซอยหรอกเดี๋ยวคอยเฮ็ดเองเดี๋ยวก็ตกลงมาเจ็บอีก
0: โอ้ของซ้ำนี่หมูหมู
1: เฮ้ยสายพิน
2: โอ้ยโอ้ย
3: ทุกครั้งที่พลังงานลดจะรู้สึกว่าตรงนี้จะทำงานหนักโดยเฉพาะตอนใกล้สายพิน
4: ฉันเคยเตือนนายแล้วไงอยู่ที่นี่อย่าใช้ความรู้สึกเพราะถ้านายมีความลับหัวใจของนายจะทำงานหนักเป็นสาเหตุทำให้พลังงานลดลง

0: สิใส่ได้เด้ดิ
1: เฮ้ย
2: โอ้ยบักหล่าลูกแม่เอ้ยทุกอย่างลำบากจนว่าเด็กไปลากสายไฟขายเลยบ่ลูก
0: สิได้เมื่อบานแล้ว
2: อุ้ยบ่ได้บ่ได้คอยสิให้ลูกลำบากบ่ได้
3: ฉันมั่นใจเราได้กลับบ้าน 100%
4: แท้ของนายฟังดูเข้าท่าแต่จะพ่วงสายไฟมายังไงให้ไม่มีคนเห็น
3: จุดที่พ่วงสายไฟมาที่ยางของเราประมาณ1กิโลเมตรถ้าเปิดหมดล่องหนที่ยางให้ครอบคลุมในรัศมีที่เราต้องการก็จะไม่มีใครมองเห็นเรา
4: แต่ถ้าทำแบบนั้นยางจะสูญเสียพลังงานมากขึ้นถ้านายทำภารกิจไม่สำเร็จแล้วพลังงานในยางหมดล่องหนก็จะยุติการทำงานแล้วทุกคนในหมู่บ้านก็จะเห็นจานบินของเราอ๋อแล้วอย่าลืมว่าตอนนี้สายที่สงสัยในตัวนายและคาใจเรื่องแสงจากจานบินรู้ใช่ไหมงานนี้นายจะพลาดไม่ได
3: ้ฉันเข้าใจงานนี้ฉันไม่พลาดแน
5: ่งานบุญบังไฟปีนี้บังไฟข่อยต้องสนะสถานเดียว
6: บ่มีปัญหาทั่วภาคอีสานบ่มีผู้ใดบังไฟเก่งสู้ข่อยหรอกข่อยเอาหัวรับประกันเลยกำนันต้องคว้าแชมป์แน่นอน
5: ดีงานนี้เงินพนันหลายเติบขันข่อยชนะข่อยเสียเจ้าเพิ่มอีก3เท่าเจ้าเงินไปกินไปใส่ให้สบายใจก่อนเด้เด้แต่ขันข่อยแพ้มึงได้แดกปืนกูแท
6: ้ขอใจอยู่ครับข่อยเสียบังไฟให้สุดฝีมือของข่อยเลยขันบ่มีหยังแล้วข่อยขอตัวก่อนเด้อครับกำนัน
5: ไปไปเฮ็ดงานของเจ้าซะ
2: กำนัน
5: เอ้านี่เรื่องยังล่ะ
2: ข่อยไม่เรื่องโคตรสำคัญเลยสิคุยกับเจ้า
3: อีกไม่นานก็จะได้กลับดาวแล้วขอให้ผ่านทุกปัญหาไปให้ได้นะสายพิง
7: เด้อจ๋าเฮ็ดงานเมื่อยๆกินน้ำเย็นๆให้ซึมใจก่อน

0: ครูโตครูโตได้ยินแล้วตอบด้วย
1: ได้ยินแล้วตอนนี้นายอยู่ที่ไหน
0: อยู่ที่จุดพวกสายไฟนายเปิดหมวกล็อกผมได้เลย
1: โอเคเราทราบ

0: เหนื่อยไปเฮ็ดงานก่อนเด้อ
1: จ้ะ
0: สองคนนั่นจักหายไปไสว้าวฮอดปักเดือแล้วงึดเฮ็ดโตดีบ่ได้จักมือไล่ออกอีกแล้ว
1: มันบ่แม่นจังซั่นดอกเอ้ยไอเด้อเปลี่ยนไปแล้ว
0: เปลี่ยนไปเลยแค่เฮ็ดให้เฮาตายใจขันปักเดือมันกลับไปเป็นคนซัวๆคือเก่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋ดี
1: อยากคิดหลาย
0: กะบ่อยากคิดหลายแต่เอ้ยกะบ่อยากเสียใจซ้ำซ้อนสั่งมันเถาะเอ้ยไปเฮ็ดงานก่อนเด้อ

0: ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหม
1: โอเค
0: นายอยากจะล้างคนที่นี่ก่อนไหม
1: รีบตอบดาวของเราเถอะ
0: กำลังไฟขนาดนี้พาเรากลับบ้านได้แน่นอนเสียบเลย M29
1: ลาก่อนนะสายพิมพ์

0: กล้ใจกับสันพลังงานก็ลดลงเราเสียจังไดดีวะ
1: หลังบุญดวงไฟนี่แหละสายพินต้องเป็นเนี่ยง
2: มันต้องเป็นซับประหลาดแน่นอนเดี๋ยวจับตัวไม่ค่อยก็เงินไปเลยแสนหนึ่ง

0: ้ที่สุด
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

0: จาะธุรกิจฟาร์มปลาคาร์ฟซัพพลายไม่มีวันล้นใน B Times Weekend เสาร์ที่9พฤษภาคมเวลา 4:30 น
1: ศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่9พฤษภาคมอีคิวสั่งสอนสลัดชี่ปะท้าแสนเชิงสิทธิ์อปาโมดและฉลามดาบรองแป้สำนักปกชนบุรีปะท้าเดชอนันต์วอเวียงศักดิ์ถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเวลา 12:15 น
2: ถ้าวันหนึ่งผมจะมีแฟนสักคนคนคนนั้นจะต้องลุกไทยตาโตคิ้วหนาจมูกโด่งผิวเข้มแต
3: ่ไม่หวงเคียร์รถพิลาแล้วไง
4: ว่ามู่ไม่ชอบคนหน้าตี
3: ปฏิเสธส่งพลัง
4: เฮียเลิกตามจิ๋มมุ้งเหอะ
5: นี่มึงไม่ชอบคนหน้าตีหรือมึงไม่ชอบเฮียกูแน
4: ่กู
5: ไม่เอาเฮียฟู
6: ่ถือความไว้ใจไปก่อนเลยล้วงทุกอย่างออกมาจากไทกะให้หมดแล้วค่อยจัดการ
7: ถ้าคุณอยากรู้ความในใจระยะของเรามันไกลเกินไป
8: แต่ระยะของเราก็ไม่ควรไกลขนาดนี้
9: ผมจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณครับ
8: แล้วถ้าเป็นมากกว่าเพื่อนล่ะคะถึงคุณบอกว่าไม่นั่นก็จะทำให้มันใช่มันเกลียดมันกับคุณไทกะมันก็อ่อย
10: ต่อไปนี้ชีวิตของรินเป็นของคุณ
11: ผมจะฆ่าสมาชิกพวกมันทีละคนจนกว่าจะไปถึงหัวหน้าใหญ
12: ่พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19:00 นเริ่ม15พฤษภาคม
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: นี่อยากได้งานจนถึงขั้นต้องไปแย่งตัวคุณทีมาเลยเหรอ
15: หน้าด้านเกินไปปะ
16: ถ้าจะต้องมีใครโดนด่าว่าหน้าด้านคนคนนั้นต้องไม่ใช่ฉันแน่ๆ
17: ทำไมคุณต้องมาเจอฉันในสภาพแย่ๆแบบนี้ทุกครั้งเลย
18: ผมรู้แล้วว่าทำไมผมถึงเป็นห่วงคุณตอนนี้ก็เหลือแต่คุณละมุกที่ต้องหาคำตอบว่าคุณรู้สึกกับผมยังไง
12: รักได้หรือ

0: ู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: ไปดูข่าววันนี้เมื่อวานนี้ใครดูรายการโหนกระแสบ้าง
1: ดูค่ะ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะฮะก็เป็นเรื่องราวของหมอดูนะครับหรือว่าผู้วิเศษท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะล่าสุดนี่งดรับแขกนะครับ
1: ค่ะ
0: บอกว่าโดนผู้ไม่หวังดีเนี่ยทำลายนิมิตหมดแล้ว
1: ค่ะ
0: โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมครับคือเรื่องราวมันเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณเอเป็นผู้เสียหายนะครับก็ร้องขอความเป็นธรรมผ่านทางฝั่งของเพจสายใหม่ต้องรอดมาบอกตัวเองเนี่ยนะฮะมีอาการปวดหัวแล้วปวดอย่างหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปหาหมอแล้วหมอก็รักษาไม่หายด้วย
1: ค่ะ
0: สุดท้ายแม่คุณเอบอกแหมดูจากช่องนึงแล้วก็เห็นอาจารย์ท่านนึงซึ่งเหมือนกับแก้กรรมได้สามารถที่จะรู้ว่าลูกชายหรือใครกับใครก็ตามแต่เนี่ยที่ประสบเคราะห์กรรมเนี่ยนะในชาติที่แล้วเนี่ยไปมีเจ้ากรรมนายเวรเป็นใครแล้วสามารถไปแก้กรรมในชาตินี้ได้โดยการที่ไปกราบไปไหว้ไปขมาเจ้ากรรมนายเวรในชาตินี้ซึ่งเขาจะกลับชาติมาเกิดอยู่ในชาตินี
1: ้ค่ะ
0: เนี่ยนะฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นครับก็ไปหาหมอดูคนนี้พอดีเพราะว่าเขาขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม
1: ่
0: ทางเหนือพอดีก็เลยไปหาหมอท่านนี้พอไปหาหมอท่านนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็มีการพูดคุยกันในช่วงเย็นๆสุดท้ายหมอบอกอย่างเธอนี่เดี๋ยวยังไงเนี่ยนู่นขอคุยเป็นคนสุดท้าย
1: ค่ะ
0: กรรมมันเยอะ
1: ใช
0: ่สุดท้ายก็ต้องไปคุยช่วงประมาณสักทุ่มกว่า
1: ทุ่มหนึ่งค่ะ
0: นะฮะก็เข้าไปอีกห้องหนึ่งคุณผู้ชมครับเป็นห้องลับตรงนั้นมีเตียงนะครับปรากฏว่าหมอดูเองเนี่ยมีการบอกว่านี่เธอเนี่ยกรรมมันเยอะนะแล้วตัวเธอเองเนี่ยนะในอดีตชาติเนี่ยเกิดสมัยรัชกาลที่3
1: ค่ะ

0: ในใจครับ
1: ท่านทำไมราคามีการเสียออกมาไหม
0: ไม่มีครับ
1: ต้องมีมีซะหน่อยครับ
0: แต่ต้องควบคุมหายใจยังไงครับอาจารย
2: ์โอ้ยคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมนี่คือคุณซีเขาอัดไว้นะบอกเนี่ยถ้าเกิดคุณถึงจุดจุดยอดอ่ะถ้าเสร็จอ่ะคุณจะเป็นยังไงไหนทำที่ทำไปดูหน่อยสิเออหน้าเนี่ยมันเก่งยังไงทางฝ่ายคุณซีก็บอกว่าผมเป็นคนเก็บอารมณ์
3: เป็นคนขรึมขรึม
2: คนขรึมขรึมเก็บอารมณ์แสดงหน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยอยากเห็นอาจารย์อยากเห็นโชว์หน่อย
3: ค่ะ
2: เนี่ยดูสิโอ้ตายแล้วเห็นไหมสมมติไม่เก็บอาการแสดงแสดงสิแสดงแสดงหน่อยจะทำยังไงหน้าตอนเศรษฐกิจนะผมจะขึ้มๆครับไม่อยากดูอะไร
3: ค่ะ
2: โอ้โหพี่หมวยเนี่ยแล้วดูเลยฮะหายใจยังไงหายใจแรงๆเนี่ยคลางไหมคลางยังไง
3: หน้าตาทำยังไงหน้าตา
2: เออหน้าตาทำยังไงคลางยังไงหายใจแรงไหมแบบอะไรอย่าง

0: ไอ้แอดแล้วมึงเป็นไง
1: ผมยังไม่รู้สิเฮียผมไม่รู้เป็นพิธีกรรมอะไรของเขาผมก็ยืนให้เขาบี้ไปเรื่อยๆแล้วไงต่อเขาถามว่าแล้วเอ็งเกิดเดือนอะไรหมอเกิดเดือนกันยาครับมกรากุมภามีนาเมษาตุนตุนตุนตุนตุนตุน

0: ออกมา
1: ะ
0: นะครับอย่างที่ของคุณเอเมื่อวานที่ผมสัมภาษณ์ไปเขาบอกว่าเนี่ยเขามีปัจจุบันเนี่ยเจ้ากำนายเวรสมัยนั้นเนี่ยคนนี้มาเกิดเป็นทหารคนนี้คนนี้เกิดเป็นทหารคนนี้เกิดเป็นองคมนตรีก็
1: ม
0: ีแล้วก็บอกว่าให้ไปขอขมากรรมคนเหล่านี้เขาจะไปขอยังไงพี่หมวย
1: ติดต่อประสานเขาไปยังไง
0: อยู่ดีๆจะไปติดต่อองคมนตรีแล้วจะไปขอขมากรรมท่านอย่างเงี้ยหรือจะไปติดต่อลดยศพลเอกปรากฏก็บอกแม่เนี่ยมาเสิร์ชหานะ
1: ค่ะ
0: แม่ของผู้เสียหายเมื่อวานคุณผู้ชมมาเสิร์ชหาปรากฏว่าแม่บอกแล้วอ๋อลูกเอจ้ะเขาตายไปหมดแล้วจ้ะ
1: อ๋อรายชื่อ5รายชื่อที่ให้มา
0: ตาย
1: ค่ะ
0: น่าจะมากกว่า5นะพี่หมวยเมื่อวาน
1: อ
0: ะรู้จะมากกว่า5นะประมาณสัก6 7ประมาณนี้ไม่แน่ใจนะ5 6 7ประมาณเนี้ย5ใช่มั้ยอ๋อ5น
1: ะ
0: แล้วมีมั้ยมากกว่า5มากกว่าแล้วมีมั้ยแล้วตัดมามั้ย
2: มีเสร็จตอนนี้มั
0: ้ยถึงตอน5คนเนี่ยตอนที่พี่อ่านมีมั้ยคุณรถมีมั้ยเงียบกริบเลยนะพอถามไปเนี่ยไม่ตอบกูเลยก็เท่านั้นแหละผมไม่ได้ตัดมาค
1: ่ะ
0: แหมนั่งเงียบมองงี้ผมมองทะลุไปเห็นพอดีเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาไม่ได้ตัดมานะครับแต่ไปลองหาดูในโหนกระแสกันแล้วกัน
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับมีอีกไหมพี่หมวยมีภาพคลิปมีภาพอีกมั้งไหมเนี่ย
1: มันจะมีภาพพี่หนุ่มนะคะ
0: ฮะทำไมอ่ะ
1: เมื่อเช้ามียุทธกระแสพี่หนุ่มอยู่ค่ะ
0: ว่า
1: คือก็ผู้เสียหายก็บอกว่าเวลาที่เข้าทำพิธีอาจารย์ก็จะมีให้ทำหน้าทำตาใช่ไหมคะ
0: เล่นหูเล่นตา
1: เล่นหูเล่นตาซึ่งผู้เสียหายก็ทำไม่ได้อยู่แล้วก็จะต้องเป็นคุณกันชัยที่เป็นคนทำค่ะมีภาพเนี้ย
0: โอ้โห
1: มียักษ์คิ้วหลีตาแล้วก็เลียริมฝีปากค่ะหรือภาพนี้ไม่ต้องออก
0: คือเรื่องของเรื่องอ่ะคือตัวอาจารย์เนี่ยเขาบอกให้ทางผู้เสียหายเนี่ยทำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทำยักษ์คิ้วหลิวตาซิเอาแลบลิ้นเลียมริมฝีปากซิอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: อะไรอย่างนั้นน่ะคุณผู้ชมคือผมเข้าใจนะคือผมเข้าใจว่าอาจารย์เนี่ยเข้าใจเองนะครับตามที่ฟังคุณซีแล้วก็ทางคุณเอเล่าเนี่ยลักษณะเหมือนอาจารย์เนี่ยอยากจะเห็นมโนภาพก่อน
1: ค่ะ
0: ว่าแบบทำภาพแบบนี้แล้วมันจะแบบมีอารมณ์หรือยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: นั่นน่ะแบบซิดอุยบื้อๆอ่ะผมก็ไม่รู้พูดไงคุณผู้ชมก็นั่นอ่ะเขาให้ทำอย่างเงี้ย
1: ก็เลยเป็นภาพอย่างที่เห็นนี้นะคะ
0: อ
1: ่
0: ะดูโพสต์หนุ่มพงกระพันหน่อยนี่ฮะพี่หมวยอ่านหน่อยสิ
1: ค่ะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมของอาจารย์แก้กรรมท่านหนึ่งผมขอนำคลิปที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ท่านนี้ออกจากช่องหนุ่มพงกระพันออฟฟิเชียลก่อนครับจนกว่าจะมีผลการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงทางกฎหมายและผมขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วยครับ
0: นะฮะก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: สิ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะฮะที่คุณหนุ่มพงกระพันทำแบบนี
1: ้
0: เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะมีคนที่มาเหมือนกับพยายามที่จะบอกว่าเขาไปเนี่ยเพราะดูในช่องของคุณหนุ่ม
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยมองว่าเอ๊ะแล้วจะต้องทำยังไงกันต่อไปคุณหนุ่มแกก็เลยแสดงความรับผิดชอบโดยการที่ลบคลิปทั้งหมดเลยนะฮะที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ท่านนี
1: ้
0: นะครับจนกว่าจะมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางกฎหมายให้ปรากฏต่อหน้าสาธารณชนก่อนนะครับว่าอาจารย์เนี่ยบริสุทธิ์จริงนะครับคือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคนไปดูอีกหรือทิ้งไว้อีกเนี่ยคนไปเห็นแล้วคนก็ไปอีกก็เป็นประเด็นอีกจะไปเกิดเรื่องอีกหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าทางฝั่งของตัว
1: สำนักของอาจารย์ใช่ไหมคะ
0: ตอนนี้นะ
1: ปิดเลยค่ะทีมข่าวเดินทางไปที่สำนักของอาจารย์ฉายานิมิตแก้กรรมที่ลำพูนค่ะปิดเงียบนะคะก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาเดินทางมาหาอาจารย์แต่ว่าไม่เจอตัวอาจารย์ให้ทนายความมาให้ข้อมูลกับทางผู้สื่อข่าวค่ะส่วนลูกศิษย์ไม่กล้าให้ข้อมูลบอกว่าถ้าจะถามอะไรให้คุยกับทนายความแล้วก็หลังจากเมื่อวานนี้ค่ะที่ช่วงท้ายรายการได้มีท้ายของโหนกระแสได้มีการปล่อยคลิปออกมาคือที่บรรยากาศที่สำนักของอาจารย์นะคะคือทุกคนอึ้งหมดนะคะไม่อยากเชื่อว่าอาจารย์จะมีพฤติกรรมเช่นนี้โดยทางทนายความทนายสถาพรสุวรรณเจิดจิตค่ะบอกว่าพอฟังเรื่องราวของอาจารย์ในโหนกระแสยังมีข้อมูลไม่ตรงกันในรายละเอียดปกติแล้วเวลาญาติธรรมมาหาอาจารย์คนก็เยอะจะมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ด้วยในวันที่ผู้ร้องมีการกล่าวอ้างจากการตรวจสอบพบว่าวันนั้นไม่มีลูกศิษย์พกพาอาวุธ และที่อยู่ในวันนั้นก็จะเป็นครอบครัวครอบครัว

0: หนึ่งอยู่ข้างนอกแล้วก็มีเด็กอีก3คนหลังจากที่เขาไปแจ้งความที่กองปราบเดี๋ยวทางเราจะไม่รอหมายเรียกค่ะพอทราบว่าใครเป็นพนักงานสอบสวนเดี๋ยวจะประสานไปเลยไปพบพนักงานสอบสวนท่านนั้นเลยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของอาจารย์และจะต้องดูด้านคดีก่อนส่วนสภาพจิตใจของอาจารย์ตอนนี้ทางทนายความบอกว่าอาจารย์นิ่งมากคือญาติธรรมยังให้กำลังใจเยอะแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อ
1: ครับก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านนะฮะที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับก็เข้าใจได้เพราะลูกศิษย์ลูกหาเขาก็รักของเขา
0: ค่ะ
1: เขาก็รักของเขานะฮะเขาก็ศรัทธาของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีอะไรมากระทบกระทั่งเนี่ยก็แน่นอนครับว่าเขาก็ต้องโปรเทคปกป้องในมุมคนที่คนของเขาอะเอาจริงคนที่เขารักนะฮะหรือแม้กระทั่งทนายความเขาก็มีเหตุผลของเขาว่ามันมีข้อมูลบางข้อมูลแต่ว่าในขณะเดียวกันเมื่อวานเนี้ยทางฝั่งของตัวผู้เสียหายเขามานั่งในหนกระแสเนี่ยเขาไม่ได้พูดเลยนะว่าลูกศิษย์ลูกหามีอาวุธ
0: ใช่เหมือนก็ฟังอยู่
1: เขาไม่ได้พูด
0: ประเด็นนี
1: ้พี่ทนายเขาไม่ได้พูดว่าลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์มีอาวุธเขาไม่ได้พูดเขาพูดแค่ว่าเขาอะถูกเรียกตัวเข้าไปคนเดียวส่วนแม่เขาเนี่ยรออยู่ข้างนอกนะฮะแล้วของเขาเนี่ยเขาไปตั้งแต่ประมาณสักบ่ายสองมั้งใช่ไหมแล้วก็ไปคุยทีตอนประมาณสี่ห้าโมงเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาถูกเรียกอีกครั้งนึงประมาณสักทุ่มนึงให้เข้าไปอยู่ในห้อง2ต่อ2
0: ค่ะ
1: ข้างนอกเนี่ยก็จะมีทางฝั่งของตัวแม่ของเขาอยู่กับลูกศิษย
0: ์ค่ะ
1: นะครับแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องมีอาวุธแต่ที่เขาพูดคือเขาก็ไม่กล้าที่จะกระตกกระตากแล้วแบบหนีออกมาเพราะมันคือในถิ่นของเขา
0: ค่ะ
1: ถ้าหากว่าออกมาแล้วปรากฏว่าไปเจอลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่แถวนั้นแล้วเหมือนแบบไปทำร้ายเขาจะทำยังไงมันไม่ใช่ถิ่นเขาอะ
0: ค่ะ
1: มันเป็นถิ่นของอาจารย์อะบ้านของอาจารย์อะ
0: ค่ะ
1: เขาพูดแบบนี
0: ้
1: แต่ทนายความอย่าเพิ่งไปตีความหมายผิดว่าเขาไปกล่าวหาว่าลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์เขามีอาวุธนะไม่ใช่เขาไม่ได้พูดคำนี้
0: ค่ะ
1: นะครับได้ยินอยู่นะ
0: ได้ยินค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตอนที่ออกมาจากห้องอะค่ะที่ไม่กล้าบอกใครก็จะเหมือนกับเคสที่คนขับรถของพี่โน้ตที่เล่าอยู่ในเดี่ยวอะค่ะก็คือตอนที่ออกมาก็คือไม่กล้าโวยวายก็ต้องให้พี่โน้ตแบบออกมาขึ้นรถก่อนแล้วขับไปอีกประมาณ10กิโลไปร้านกาแฟถึงเล่าให้พี่โน้ตฟังคืออยู่ในบริเวณสำนักของอาจารย์ก็คือไม่กล้าบอกพี่โน้ต
1: แล้วเหตุการณ์นี้นานแล้วด้วยนะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยตอนเดียวเนี่ย
0: ตอนเดียวนาน
1: ตอนเดียวนานแล้วด้วยนะที่เขาเล่าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงทนายหน่อยเดี๋ยวจะลืม
2: จากที่ฟังจากผลกระแสข้อมูลก็ยังไม่ตรงกันนะครับ
3: เขากลัวว่าทางอาจารย์จะมีลูกศิษย์ลูกค้ามาทำร้ายอารมณ์อย่างนี้ถ้าเกิดเขาโวยวายตอนนั้นอะไรเงี้ยส่วนตัวของทนายเชื่อยังไง
2: มันไม่มีฮะในวันนั้น
4: คือไม่มีลูกศิษย์พวกพาอาวุธ
2: ไม่มีลูกศิษย์พวกพาอาวุธไม่มีคนขู่และที่อยู่ในวันนั้นก็เป็นครอบครัว
4: คร
2: อบครัวหนึ่งที่อยู่ข้างนอกนั้นมีเด็กด้วย3คนเห็นทางรายการก็จะไปแจ้งความในวันนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้าแจ้งปุ๊บทราบในส่วนพนักงานสอบสวนเราก็จะประสานเข้าไปพบพนักงานสอบสวนทันทีแสดงความบริสุทธิ
3: ์ตอนนี้สภาพจิตใจของอาจารย์เป็นไงบ้างครับ
2: ก็ยังนิ่งอยู่ปกติอยู่ครับมีกำลังใจดีอยู่ลูกศิษย์ส่วนมากจะไม่เชื่อระหว่างให้สัมภาษณ์ก็มีโทรศัพท์อะไรมาก็ยังโทรมาสอบถามไม่เชื่อหรอครับครับผมครับผม

0: ก็มีแหล่งข่าวก็แจ้งเหมือนกันว่าก็จะมีคนรอบข้างอาจารย์คนรอบๆข้างที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลายคนเหมือนกันอาจารย์คนใหม่เข้ามาก็ลักษณะคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันก็เป็นมีอารมณ์แบบนี้เหมือนกันเนี่ยครับอันนี้สุนัขดุหมาซวกหมาซวกแปลคืออะไรหมากัดใช่ไหมหมาซวกหมา
1: ค่ะ
0: ฮะระวังสุนัขดุหมาซวกหมาซวกหมากัดไม่ใช่หวบนะ
1: หมาซวก
0: หวบอย่างนี้ไม่ใช่นะ
1: อยู่ง่ายกินง่ายแต่อย่ามักง่าย
0: นี่นะ
1: พูดถึงสุนัขมันก็จะมีคลิปที่เหมือนกับอาจารย์จะมีการถามทางผู้เสียหายด้วยเหมือนกันบางรายว่าถ้าเกิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์กับไม่ใช่มนุษย์เนี่ยจะมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ชนิดไหนทำไมหมวยได้ฟังคลิปนึงมีการลงลึกด้วยว่าเวลาที่จะทำอะไรอย่างผู้เสียหายตอบว่าทำกับสุนัขเนี่ยสุนัขอายุเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่จะทำยังไงสถานที่เธอจะไปทำที่ไหนมีคลิปค่ะ
0: อ๋อฟังสิ
2: กับคนแล้วเธอทำกับคนกับผู้หญิงอะไรแล้วถ้าเธอทำกับสัตว์เธอทำตัวไหนสมมติมันเป็นความหมายมาเธอจะไปไอ้นะ
3: ม้าครับม้าครับ
2: เราสัตว์ม้าแปลที่ไหนม้าเนี่ยรู้ได้ม้าแปลที่ไหนกัน
3: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอาจารย์
2: เราสัตว์ที่ใกล้คน
3: ลิงเหรอครับ
2: ที่ใกล้คนที
3: ่ใกล้คนหมา
2: ถ้าเกิดพี่อะไร
3: ปีชวดครับ
2: ม้าจะมาพันอะไร
3: งูอาจารย์ผมไม่ค่อยรู้เรื่องพันหมาครับหมาหรือผม
2: หมา
3: สิบปีครับ
2: พี่จะแก่ไปไม่ยี่สิบสี่ปี
3: อ๋อถ้างั้นเอาเป็นสัก4ปีครับ
2: เป็นหมาไทยสูงสักเท่าไหร่พี
3: ่อ๋อส่วนใหญ่มันไม่ค่อยสูงเนาะอาจารย
0: ์ฮะคุณพุทธะอภิวันน
1: ะ
0: เมื่อคืนนี้พุทธะทอล์กนะเอามาเปิดนี่น
1: ะ
0: เป็นคลิปเสียงสนทนานะนั่นห้อยพระนะ
1: โหเยอะมากเลยค่ะ
0: ฮะ
1: พระเยอะมาก
0: อุ้ยทำไมห้อยพระเยอะขนาดนั้นน่ะไม่หนักเหรอหนักไว้เนี่ยอย่างเงี้ย
1: น่าจะหนักนะคะ
0: เป็นเพราะห้อยพระเยอะขนาดนี้หรือเปล่าทำให้หัวท่านตกนี้หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: อันนี้คิดเข้าข้างท่านเลยนะไอ้โบกตรง
1: ๆค่ะก็เลยโน้มลงมาเพราะความหนักของสร้อยและพระ
0: ตอนหนุ่มจะต้องให้ความเป็นธรรมของท่านนะตอนที่มันมีคลิปนั้นน่ะท่านห้อยพระอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมตอนนี้เขาถ่ายคลิปมานี่ๆตอนเนี้ยเราไม่เห็นพระไง
1: ค่ะ
0: เราไม่เห็นพระอาจจะห้อยพระเยอะแล้วอึกพระถ่วงลงไปอย่างนี้หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เพื่อความเป็นธรรมของท่านนะเผื่อท่านจะไปแก้ในชั้นสอบได้
1: แต่ต้องให้ทนายความออกมาชี้แจง
0: อ๋อผมก็พยายามหาท่องว่างให้ท่านอะว่าเอ๊ะมันจะมีอันไหนได้บ้างที่มันจะหรือจะบอกเป็น AI หรือเปล่าเนี่ยไปเจม AI มาหรือเปล่า
1: อ๋อเป็นภาพ AI
0: อืม
1: ค่ะ
0: ยังไงใช่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โห
1: ค่ะ
0: เอ้าโอเคผมขอบคุณพี่ร่ามภาษามือมากเลยนะครับ
1: โอ้เมื่อกี
0: ้พี่ก็เต็มที่เหมือนกันในการที่พี่เขาเรียกแปลภาษาเนี่ยพี่ก็เต็มที่เหมือนกัน
1: จันอังคารพุธ
0: เออไหนที่จันอังคารพุธหรือจันอังคารพุธยังไงนะ
1: แล้วก็อาทิตย์
0: จันอังคารจับจันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ปุ๊บแล้วก็เออพี่เก่งมากผมบอกเลยโอเคพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
4: นานแค่ไหนแล้วที่เราไม่มั่นใจถึงความปลอดภัยถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะเปลี่ยนทางก๊าซหุงต้มดีไซน์สวยผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูปทั้งใบไร้รอยต่อสั่งเลยนะครับ
5: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
6: ว้าวว้าวว้าว
5: อร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
7: มหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า Power by Super Sale Super Hot ประกาศชัดแมตช์นี้ลดให้สุดลดจนหนาวเครื่องปรับอากาศตู้เย็นทีวีแบรนด์ดังเอาไปเลย 9-17 พฤษภาคมนี้ที่ Impact

0: เวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
1: เปิดเลย
2: เนสกาแฟกระป๋อง
1: เปิดแล้วไปต
3: ่อติดธุระอะไรหนักหนาขึ้นมางานศพคุณนายวันไม่ได
4: ้เตรียมเงินเอาไปซื้อที่ของคุณนายวันยังไงเขาก็ขาย
5: น้ำท่วมหลังเป็ดแน่ๆถ้าคนกรุงเทพอย่างเขาเนี่ยจะมาทำไมไถนาที่เนี่ย
6: จะต้องเดินไกลแค่ไหนเนี่ย
5: สองโล
6: สองโล
7: บอกมานะ
8: วันนั้นละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นเริ่ม14 พฤษภาคม
9: ดูทีวีกด33ดู

0: สินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
1: สแกนเลย
2: สนับสนุนโดยชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าว
3: นะครับกลับมาสู่เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับเมื่อกี้พักไปก็มีคนส่งเข้ามาบอกหมาสวก
4: หมาสวก
3: หมาสวกแปลว่าหมาดุ
4: ค่ะนะให้ระวังที่ติดป้ายเอาไว
3: ้หมาสวกคือหมาดุ
4: ค่ะ
3: นะเนี่ยครับนี่คือหน้าบ้านของอาจารย์ที่เขาลงไว้นะ
4: ค่ะ
3: เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะฮะเรื่องนี้ว่าตกลงแล้วอาจารย์เขาบอกว่าจะมาแสดงตัวเลยนะหลังจากที่แจ้งความไป
4: ใช่ที่ทนายความบอกค่ะแล้วก็ถ้าไปดูในกลุ่มไลน์ลูกศิษย์ลูกหา

0: ั้นครับเปลี่ยนใจไม่อยากยกลูกให้ส้มดูแลแล้วแต่จ้างให้เลี้ยงลูกเดือนละ 8,000 แทนส่วนตัวเธอเองเนี่ยไปทำงานรับจ้างก่อสร้างแล้วก็อาศัยอยู่ที่ไซต์งานระหว่างที่ส้มเลี้ยงลูกให้เธอได้1เดือนก็มาบอกว่ามีสองสามีภรรยาอยากได้ลูกของตนเองไปเลี้ยงโดยจะให้เงินผูกข้อมือเนี่ย 20,000 นะแต่ตนเองเนี่ยไม่ยอมแล้วยังให้ส้มเนี่ยเลี้ยงลูกต่อด้วยโดยที่ไม่ได้คิดอะไรนะครับเมื่อมีเวลาว่างครับก็ไปเยี่ยมลูกบ้างจนกระทั่งลูกเนี่ยอายุ5เดือนวันที่1มีนาคม66จู่ๆส้มเนี่ยเอาลูกมาส่งให้ตนจึงเอาลูกไปฝากให้ยายเลี้ยงที่ฉะเชิงเทราก่อนที่จะไปทำงานรับจ้างต่อจนผ่านไป2เดือนครับก็คือพฤษภาคม66ตนเองเนี่ยกลับไปเยี่ยมลูกที่ฉะเชิงเทราเห็นหน้าตาของลูกในวัย7เดือนเอ๊ะทำไมลูกเนี่ยหน้าดำๆแล้วหน้าเนี่ยดูหน้าใหญ่ๆก็อดสงสัยไม่ได้ว่าใช่ลูกตัวเองหรือเปล่าเพราะมันไม่เหมือนกับตอนแรกที่เคยเห็นกระทั่งเดือนมีนาคม67ครับตัวเด็กเนี่ยนะฮะเด็กที่เป็นลูกคนที่เอาไปให้เลี้ยงเนี่ยอายุได้1ขวบ6เดือนจู่ๆครับก็มีนางสาวน้อยทักแชท Facebook มาหาเธอบอกว่าคุณฉันน่ะเป็นแม่แท้ๆของลูกสาวที่คุณเลี้ยงอยู่นะโดยถามว่าลูกของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างสนหรือเปล่าอยากเห็นหน้าลูกมากเลยส่งรูปลูกมาให้ดูหน่อยได้ไหมเนี่ยฮะและยังได้มีการส่งคลิปวิดีโอลูกสาวที่ตนเองเคยส่งให้ส้มเนี่ยมายืนยันตนเองถึงกับช็อกเลยนะฮะคุยแชทถามจนรู้เรื่องครับว่าตอนที่ลูก5เดือนช่วงเดือนมีนาคม66ส้มเนี่ยไปเอาลูกน้อยคนนี้นะครับโดยให้เงินไป 10,000 บาทก่อนจะเอาลูกของน้อยคนนี้คือผู้หญิงคนนี้เขาชื่อน้อย
1: ค่ะ
0: เอาลูกของน้อยเนี่ยนะฮะมาสวมรอยเป็นรูปของตัวเองแล้วก็ส่งคืนมาให้เธอเองเนี่ยนะฮะก็รีบติดต่อหาส้มทันทีพอรู้เรื่องแล้วว่าเฮ้ยไม่ใช่ลูกตัวเองแล้วถามว่าลูกแท้ๆของเขาอยู่ไหนแต่ส้มไม่ยอมบอกครับแล้วบล็อกทุกช่องทางจนติดต่อส้มไม่ได้อีกเลยจากนั้นครับ7มีนาคม67เธอเลยไปแจ้งความนะครับกับตำรวจที่สภ.บางละมุงตำรวจเนี่ยได้ส่งตัวเธอนะครับรวมถึงลูกเนี่ยที่ถูกสลับตัวเนี่ยไปตรวจ DNAปรากฏว่าลูกที่เธอเลี้ยงดูมาไม่ปรากฏว่ามีความเกี่ยวข้องกันเลยตำรวจจับกุมตัวส้มมาดำเนินคดีครับโดยส้มก็อ้างว่าเอาลูกของตัวเธอเนี่ยนะฮะไปให้กับสองสามีภรรยาก่อนหน้านี้แล้วครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นชาวเมียนมาด้วยตำรวจเนี่ยก็เลยแจ้งข้อหาส้มพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่อหาผลกำไรศาลชั้นต้นตัดสินเมื่อวันที่19มีนาคม68ให้จำคุกส้ม10ปีแต่ส้มให้การรับสารภาพศาลลดโทษเหลือจำคุก5ปีตอนนี้ส้มประกันตัวออกมาระหว่างรอยื่นอุทธรณ์นะส่วนตนเองเนี่ยต้องตามหาลูกแท้ๆมา2ปีแล้วแต่ไม่มีเบาะแสเลยซึ่งคิดว่าสองสามีภรรยาที่ไม่เอาลูกของตนเองไปนั้นน่าจะต้องถูกดำเนินคดีไปด้วยอยากให้ตำรวจติดตามตัวมาดำเนินคดีและสอบปากคำเพราะ2คนนี้เป็นกุญแจสำคัญนะที่จะติดตามตัวลูกสาวของเธอนั้นกลับมาได้ครับ
1: ค่ะต่อมาคุณปวีณาพาคุณมยุรีไปพบกับพันตำรวจเอกสราวุธนุชนาถผู้กำกับการของสภ.บางละมุงเพื่อขอให้ช่วยติดตามตัวลูกสาวแท้ๆค่ะคุณปวีณาบอกว่าเรื่องนี้ต้องแบ่งออกเป็น2ประเด็นเรื่องแรกก็คือช่วยสืบตามหา2สามีภรรยาชาวเมียนมาที่ส้มบอกว่ายกเด็กให้ไปแล้วถ้าพบว่ามีการขายเด็กทารกกันจริงๆก็จะเข้าข่ายการค้ามนุษย์ต้องดำเนินคดีกับสองสามีภรรยาชาวเมียนมาด้วยส่วนประเด็นที่สองก็คืออยากให้ตำรวจช่วยตามหาตัวน้อยค่ะคนที่ส่งข้อความแชทมาหามายุรีแล้วบอกว่าเป็นแม่แท้ๆของเด็กขณะที่มายุรีบอกว่าต่อให้ลูกกลับมาในสภาพไหนก็พร้อมจะเลี้ยงค่ะขอแค่ได้ลูกกลับคืนมาส่วนเด็กที่ตนเลี้ยงอยู่ก็จะเลี้ยงต่อไปไม่ทอดทิ้ง
0: เนี่ยฮะคุณผู้ชมลองฟังดูครับ
2: ถ้าแม่เขาต้องการผมก็ให้ถ้าแม่เขาไม่เอาผมก็ไม่ทำแค่ถูกต้องแต่เราไม่รู้กันแล้วคนเลี้ยงเอง
3: ถ้าใครเลี้ยงที่ผ่านมาครับ
2: แม่เลี้ยงค
4: ่
2: ะ
4: แม่เขา
3: แย
4: ่
3: แย่เลี้ยงรักไหมครับรักเหมือนลูกแท้เลย
2: ก็รักค่ะเพราะว่าเราก็ส่งเงินให้แม่ตลอดไม่ดูแลเขาไม่ผูกขาดเลย
3: แต่เขายังไม่รู้เรื่องอะไรเนาะ
1: ข ขณะที่พันตำรวจเอกสราวุธบอก

คะว่าในคดีระหว่างส้มกับมยุรีเบื้องต้นคดีอยู่ในชั้นศาลค่ะศาลพิพากษาตัดสินโทษส้มไปแล้วส่วนในเรื่องของลูกตัวจริงของมยุรีตำรวจต้องมาเริ่มต้นทำกันใหม่เลยโดยจะต้องตามหาคนที่นำลูกสาวของมยุรีไปจากคำให้การของส้มบอกว่าเอาเด็กไปฝากไว้กับหวานเป็นชาวเมียนมาฝากให้หวานเลี้ยงเพื่อเดินทางไปฉีดวัคซีนพอกลับมาเด็กหายตัวไปพร้อมกับนางหวานในเรื่องนี้ต้องมีการดื้อคดีขึ้นมาใหม่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนส้มได้ประกันตัวออกมากำลังจะขึ้นศาลอุทธรณ์วันนี้ทางตำรวจจะเชิญมาสอบปากคำอย่างละเอียดค่ะเพื่อติดตามหาตัวเด็กกลับมาคืนให้กับมยุรีล่าสุดเช้าวันนี้ทีมงานของมูลนิธิปวีณาพร้อมด้วยมยุรีเดินทางไปที่ศาลจังหวัดพัทยาเนื่องจากวันนี้9โมงศาลอุทธรณ์ภาค2ได้นัดฟังคำพิพากษากับทางจำเลยก็คือส้มคดีพรากผู้เยาว์แต่ส้มยังไม่ปรากฏตัว

0: คือน้อยเอารูปของน้อยมาแล้วเอาเงินให้น้อยไปหมื่นหนึ่งแล้วเอารูปของน้อยเนี่ยไปให้มายุรีถ้ากับส้มได้หมื่นหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ถูกไหม
1: ถูก
0: ไปกับส้มได้หมื่นหนึ่งเนี่ยเงินหมื่นหนึ่งอะดูสิแล้วไปเอาลูกเขาเนี่ยไปให้ชาวเมียนมาแล้วก็เอาเงินสองหมื่นตัวเองได้มาหักหมื่นหนึ่งไปเอาลูกของน้อย
1: เอาไปให้ส้ม
0: เอาไปให้ทางฝั่งมายุรี
1: ให้มายุรี
0: เอามาให้ยุรีส้มก็จะเหลือหมื่นหนึ่ง
1: ค่ะ
0: โอ้โหสุดๆจริงติดคุก5ปีรออุทธรณ์ตอนนี
1: ้ค่ะ
0: ประกันออกมา
1: แล้วมายุรีตามหาลูกมาตลอดนะคะ2ปีไม่เจอยังไม่เจอลูกแท้ๆของตัวเองค่ะ
0: ไม่น่าเลยที่เขาฝากเลี้ยงถามคนถามว่าทำไมต้องฝากเลี้ยงเพราะว่าเขาต้องทำงาน
1: ค่ะ
0: เขาไม่มีเวลาดูลูกนะเขาก็ไปทำงานก็เลยเอาเด็กเนี่ยฝากไว้ที่ส้มให้ส้มดูให้แล้วเขากลับมาดูเนี่ยครับเพราะว่าส้มเนี่ยรู้จักกับทางญาติ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยืนยันว่าส้มเนี่ยเลี้ยงเด็กเก่ง
1: เป็นคนรักเด็ก
0: ไว้ใจได้
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยฝากเอาไว้เพื่อเขาไปทำงานแล้วก็จะได้เอาเงินเนี่ยมาเลี้ยงดูลูก
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาส่งเสียให้กับทางส้มเพื่อให้ส้มเนี่ยเอาเงินไปซื้อข้าวให้ลูกให้กินแต่ส้มน่ะดันหัวหมอไงเอาลูกเขาเนี่ย
1: ไปให้เมียนมา
0: ไปให้เมียนมานะครับประมาณนั้นไปดูอีกเรื่องผู้ชมครับที่ศรีสะเกษนะครับหนุ่มหึงโหดครับบุกยิงคารีสอร์ทเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับส่งแชทจีบแฟนสาวแถมชวนขึ้นห้องนะฮะกระสุนเนี่ยเข้ากกหูบาดเจ็บนะครับแม่คนเจ็บป้องลูกนะฮะบอกว่าอ้างตบมือข้างเดียวไม่ดังเลยเว้ยจะมาทำลูกฉันได้ยังไง
1: ค่ะ
0: ก็เมียเธอก็คุยด้วยว่างั้นเอาลองดูครับผู้ชมครับนี่ฮะเป็นกล้องวงจรปิดนะครับเป็นผู้ก่อเหตุนี่ตีสี่กับ8นาทีนะพี่หมวย
1: ค่ะ
0: มาแล้วเข้าไปแล้วเนี่ยครับนี่เกิดขึ้นที่กันทรลักษณ์นะครับที่ศรีสะเกษเนี่ยเข้าไปนะฮะเนี่ยครับผู้ก่อเหตุครับชื่อว่านัทพงศ์นะครับอายุ25ปีครับเนี่ยนะครับขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปครับจอดที่ทางเข้าเดินหายเข้าไปในรีสอร์ทผ่านไปไม่ถึง1นาทีได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัดครับนะหลังจากนั้นนัทพงศ์ครับวิ่งออกมาขี่รถหนีไปนี่ครับตำรวจที่สภ.กันทรลักษณ์ครับเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปพบรถมอเตอร์ไซค์ของคนเจ็บจอดอยู่หน้าห้องที่เกิดเหตุภายในห้องครับไปพบคราบเลือดกระจัดกระจายอยู่บริเวณพื้นส่วนคนเจ็บครับชื่อว่าสมบูรณ์เนี่ยอายุ31นะฮะถูกยิงเข้าบริเวณกกหูด้านขวาครับถูกนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีสะเกษเบื้องต้นคนเจ็บเนี่ยยังให้การได้นะฮะโดยบอกว่าผมเนี่ยเป็นชาวอำเภอโนนคูนมาเปิดห้องที่รีสอร์ทแห่งนี้นอนเตรียมตัวจะไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติในพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์ระหว่างที่พักอยู่ในห้องปรากฏมันมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าห้องพักผมแล้วก็เดินเข้ามาถามว่ามึงใช่ไหมนัดเมียกูมาที่รีสอร์ทนี้เหรอถามผมแบบนี้ครับจากนั้นเนี่ยได้ขอตรวจโทรศัพท์มือถือของผมแล้วก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรงเลยทีเดียวผู้ก่อเหตุไม่พอใจไม่หนำใจนะฮะคือเห็นข้อความแชทแล้วโกรธมากถึงขั้นทุบโทรศัพท์จนพังเสียหายแล้วก็ชักปืนขึ้นมายิงใส่กกหูผม1นัดแล้วก็หลบหนีไปทีนี้ครับเรื่องนี้ไปถึงแม่ของทางผู้บาดเจ็บครับคือแม่ของทางฝั่งของตัวสมบูรณ์นะฮะแม่ของสมบูรณ์ชื่อว่าเหลาทองแม่เหลาทองครับมาเยี่ยมลูกชายที่โรงพยาบาลน้ำเสียงสั่นเครือทีเดียวรับโทรศัพท์จากพนักงานรีสอร์ทบอกนี่คุณแม่ลูกชายคุณแม่ถูกยิงแม่ตกใจมากนะรีบมาหาลูกชายลูกชายเนี่ยบอกว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงครับแม่ผมไม่เคยมีปัญหากับใครเลยผมไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับใครมาด้วยนะแม่นะส่วนสาเหตุที่ลูกชายไปพักที่รีสอร์ทเพราะช่วงเช้าเนี่ยลูกชายลูกสมบูรณ์คนนี้จะต้องเดินทางไปรายงานตัวที่กรมควบคุมความประพฤติกันทรลักษณ์หากเดินทางจากบ้านไปในตอนเช้าเดี๋ยวมันจะไม่ทันที่ผ่านมาลูกสมบูรณ์ของแม่ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใครลูกสมบูรณ์ไม่เคยดื่มสุราลูกสมบูรณ์เนี่ยที่ถูกควบคุมความประพฤติเพราะลูกสมบูรณ์เนี่ยแค่เสพยาบ้าอะไรเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็สูบบุหรี่เท่านั้นเองก่อนเกิดเหตุลูกสมบูรณ์เพิ่งจะรับปากกับแม่เองนะว่าลูกสมบูรณ์จะเลิกเสพติดเลิกทุกอย่างจะกลับตัวเป็นคนดี

ีแล้วซึ่งการกระทำของผู้ก่อเหตุมันรุนแรงเกินไปมุ่งหมายที่จะเอาชีวิตของลูกสมบูรณ์ของแม่เพราะยิงเขาที่ศีรษะเลยทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือมีเรื่องกันมาก่อนจึงอยากให้ตำรวจเนี่ยตามจับผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีถึงที่สุดคนเราเนี่ยมีพ่อมีแม่มีครอบครัวทำไมต้องทำมันขนาดนี้จิตใจทำมาด้วยอะไร

0: แต่กลับมีการโต้เถียงรุนแรงจนกระทั่งผมเนี่ยโมโหผมขาดสติผมหยิบปืนมายิงสมบูรณ์ให้ได้รับบาดเจ็บโดยปืนที่ใช้ก่อเหตุผมซื้อต่อมาจากในกุ๊กที่ปราจีนบุรีผมเอามาเก็บไว้ใช้ส่วนตัวครับลองฟังดูฮะนี
1: ่ปืนนั่นปืนนั่นพกจี่เขาชี
2: ้
1: ว่ามึงพักเฟซหาเมียกูเป็นวะ
2: เออ
1: มันก็ว่าทักไปครับแล้วทักไปยังบ่อยเขามาหาที่สอดให้ยัง
2: บางที
1: บ่อยให้เมียเขาไปหาที่สอด
2: มีสาเหตุเข้าใจครับ

0: การก่อเหตุแล้วก็พาไปทำแผนค่ะหลังจากนั้นคุมตัวไปสอบเพิ่มที่โรงพักเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยไม่มีเหตุอันควรในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนเดี๋ยวบ่ายวันนี้นำตัวส่งฝากขังค่ะ
1: เนี่ยครับคือทางฝั่งของณัฐพงศ์เขาบอกกับพี่ก็ดูแล้วกันเนี่ยมันส่งมาหาเมียผมแบบเนี้ยผมก็อุตส่าห์สวมรอยเมียผมตอบกลับไปเนี่ยพี่ดูสิมันชวนเมียผมไปเนี่ยเนี่ยห้อง13เห็นไหมสมบูรณ์ห้อง13
0: ค่ะ
1: ดูนี่เห็นไหมคนเดียวงับ
0: ค่ะ
1: นะคนเดียวงับเรียบร้อยเลยแล้วไปบอกเขาด้วยคนเดียวงับไอ้ทางฝั่งณัฐพงศ์ก็รู้เลยว่าอยู่คนเดียวนะไปเลยไง
0: ค่ะ
1: เนี่ยอยู่คนเดียวใช่ไหมนะกระเทยน่ารักเห็นไหมล่ะ
0: เอ๊ะแต่หมวยว่าแฟนคนก่อเหตุน่าจะเป็นแฟนณัฐพงศ
1: ์พี่ใช่ก็คือเป็นแฟนณัฐพงศ์แต่ว่ารู้สึกว่าณัฐพงศ์เป็นคนพิมพ์เป็นคนพิมพ์แทนแฟนตัวเองเหมือนแบบหลอกล่ออ่ะเหมือนแบบถามว่าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นตัว
0: ไม่ใช่เป็นตัวแฟน
1: ไม่ใช่เป็นตัวแฟนจริงๆอ่ะเหมือนกับเป็นตัวณัฐพงศ์เนี่ยเป็นคนพิมพ์อ่ะไปหาทางฝั่งของตัวสมบูรณ์อ่ะสมรอยอ่ะลักษณะเหมือนสมรอยอ่ะ
0: ค่ะเรามีได้คุยกับแฟนณัฐพงศ์ด้วยนะคะ
1: เหรอ
0: แฟ
1: นเขาว่าไง
0: แฟนเขาชื่อแป้งเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาอยู่กับแฟนตามปกติหลังจากนั้นตี 3:49 นาทีก็จะเป็นเวลาในแชทเมื่อกี้ที่เราเห็นค่ะทางแป้งบอกว่าสมบูรณ์ทักแชทมาหาแล้วชวนไปรีสอร์ทแล้วแฟนเห็นก็เลยถามว่ามันไม่รู้หรือว่าเจ้ามีแฟนแล้วทางแป้งก็เลยบอกว่าฉันก็ไม่ได้ปิดบังนะก็โพสต์รูปคู่กับเธอตลอดไงระหว่างนั้นทางคนเจ็บก็คือทางสมบูรณ์ก็โทรมาหาแป้ง2ครั้งแต่ว่าแป้งไม่ได้รับสายแล้วเขาก็ถามอีกว่าจะมาถึงตอนไหนตอบหน่อยตอบหน่อยทางณัฐพงศ์ก็เลยเป็นคนที่ออกไปหาแทนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกไปหยอกๆ กับมันหน่อยแล้วกลับมาอีกครั้งนึงก็บอกแป้งบอกว่าไปยิงคนมาช่วยพาหนีหน่อย แป้ง
1: บอกไปยิงคนเลยพาหนีอีก
0: แป้งก็เลยพาหนีไปที่บ้านของตัวเองซึ่งทางตำรวจก็ไปตามจับได้ที่บ้านแป้งอะค่ะ
1: เนี่ยนะเขาก็เลยคาดการณ์กันว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่พิมพ์ไปนั่นแหละคือณัฐพงศ์ก็เห็น
0: เขาก็เลยมาพิมพ์เลย
1: เอามาพิมพ์แล้วก็เหมือนแบบล่อซื้อแล้วก็เลยไปหาที่รีสอร์ทเนี่ยถามว่าอยู่ที่ไหนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ไป
0: แล้วก็ไปถูกห้องด้วย
1: นี่ห้อง13เนี่ยก็บอกมาเขาว่าเนี่ยเวลาน่าจะล่อซื้อแหละอย่างเงี้ยประมาณ
0: นั้นมีเสียงแป้ง
1: มีเสียงแป้งนะ
0: ค่ะ
2: อยากคุยอย่างยังอ่ะนะมันน่ะก็เลยทําอ่ะมันบ่ฮู้บ่ว่าจะมีผัวเอาเป็นยังสิบ่ฮู้เขาก็ลงรูปเจ้าอยู่เลยบางสี่
3: เป็นเพื่อนในเฟซเรามั้ย
2: เป็นค่ะแต่เหมือนประมาณว่าเพิ่นสิมาเหม็นกับโนดหนูหลายเทื่อแล้วแต่หนูก็บ่ได้สนใจบ่ได้ตอบอ่านแชทเรียบร้อยแล้วบักนั้นโทรมา2สายหนูบ่รับ
3: อันนี้ก็เหมือนไปเลย
2: อันนี้ก็ไป
1: เนี่ยฮะดูสิครับขนาดลงรูปคู่กับผัวนะ
0: ค่ะ
1: ยังจีบอีกอ่ะ
0: สมบูรณ
1: ์สมบูรณ์ห้อง13
0: ค่ะ
1: นะสมบูรณ์ลูกแม่ด้วย
0: สมบูรณ์ลูกแม่ลูกแม่ไม่ดื่มเหล้า
1: ลูกสมบูรณ์ของแม่ไม่ดื่มเหล้าล
0: ู
1: กสมบ
0: ู
1: รณ์ของแม่เนี่ยแค่เสพยาเสพติดเท่านั้นเอง
0: กับสูบบุหรี
1: ่กับสูบบุหรี่เป็นคนดีบอกลูกสมบูรณ์เป็นคนดี
0: ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใคร
1: แล้วที่โดนไปที่ไอ้กรมควบคุมความประพฤติเนี่ยก็เป็นเพราะว่าลูกสมบูรณ์ของแม่เนี่ยแค่เสพยา
0: ค่ะ
1: งงไปหมดเลยเนี่ยอ่านข่าวแต่ละวันเนี่ยจริงหรือเนี่ยพี่หมวย
0: แม่บอกอย่างนั้น
1: อะไรวะเนี่ยเอ้าโอเคสมบูรณ์ลูกแม่พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
4: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
5: เก่าเหรอ
6: ไม่เก่าซาดินครับ
5: เปิดซะดีมั้ย
6: มาดิ
7: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านสั่งทุบราคา

0: ค่ะแมตช์นี้ลดให้สุดลดจนหนาวพบกันครึ่งราคาครบคุ้มทั้งงาน 9-17 พฤษภาคมนี้ที่ Impact
1: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
2: ใหม่
1: ฮูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่

0: ปิดแล้วไปต่อ
1: สนับสนุนโดยดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสส.สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
2: โอเคคุณผู้ชมครับก็เมื่อกี้คนก็ส่งเข้ามากันเต็มเลยบอกว่าพี่ให้ปากบอกคุณแม่หน่อยได้ไหม
3: ค่ะ
2: บอกว่าให้ลูกกินเหล้าเถอะถ้าลูกไปกินเหล้าแค่เสพยาเฉย
3: ๆให้กินเหล้าดีกว่า
2: เขาส่งมาบอกกินเหล้าดีกว่าคุณแม
3: ่ค่ะคุณแม่เหลาทองใช่ไหมคะ
2: เอาวันนี้มีแจกเสื้อหน่อยแจกเสื้อหน่อยเอานี้ไปแล้วกัน
3: ค่ะ
2: ใครอยากได้บ้าง
3: อะไรอะไรก็กูค่ะ
2: นี
3: ่พี่หนุ่มแจกกี่ตัวว
2: ันนี้นะวันนี้แจกสัก20นะ
3: ดีค่ะ
2: 20ตัวนะครับวันนี้นะครับ
3: มี ML XL นะคะ
2: ML XL XXL นะครับนี่นะครับเป็นไงล่ะคอทั้งคอทั้งแขนนี่เหมือนดีออร์ข้างหลังเป็นแบบนี้นะ
3: โหนกระแสค่ะ

0: นะครับมีการเอาพระมาวางไว้โดยการอ้างว่าพระเนี่ยราคาเท่านี้เท่านี้แต่เอาจริงๆมันไม่ถึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เยอะแยะมากมายส่วนโทนก็บอกบิ๊กเต่าทำไมอยู่ดีมาทวงหนี
1: ้
0: ทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวกับบิ๊กเต่าเลยที่เต่าตำรวจไปแจ้งความที่พหลโยธินด้วยนะโทนเนี่ยนะแล้วก็ยังบอกด้วยบอกว่าแหมแบบนี้มันแปลกๆหรือเปล่าที่สำคัญโทนบอกโทนยังมีสัญญาอยู่จนถึงนู่นนะอีกปีอีก5ปีอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะ
1: ใช่
0: 5ปีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบิ๊กเต่าจะมาเรียกเข้าไปคุยแล้วจะให้ปรับเปลี่ยนแปลงสัญญามันจะเป็นไปได้ยังไงมันเกินหน้าที่เกินขอบเขตหรือเปล่าเนี่ยครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นนะฮะคือเท่าที่ฟังนะคุณผู้ชมทั้งฝั่งมาดามเก่งกับโทนมีปัญหากัน
1: ค่ะ
0: โดยที่มาดามเก่งไปขอให้บิ๊กเต่าเนี่ยช่วยเป็นคนที่เรียกมาเคลียร์ตรงกลางแต่โทนเนี่ยไม่ได้กลับมาเล่นทางฝั่งมาดามเก่งแต่โทนไปเล่นบิ๊กเต่า
1: ค่ะ
0: ถูกไหม
1: ถูก
0: คนก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยมีอีก 1-2 คนที่เป็นตัวแปรด้วยก็คือมีทางฝั่งของตัวพี่อุ๊เนี่ยพี่อุ๊กรุงสยามเพราะพี่อุ๊เนี่ยก็เป็นคนที่สนิทสนมกับทางฝั่งของตัวมาดามเก่งนะฮะแล้วก็รู้จักกับโทนเป็นอย่างดีเป็นหนึ่งในคนประสานด้วยซ้ำเป็นหนึ่งในคนประสานที่ให้เขามาเจอกันด้วยซ้ำแล้วพอโทนไปทำแบบนี้พี่อุ๊บอกเลยบอกว่าขอโทษนะกูก็หมาสิแบบนี
1: ้
0: กลายเป็นพี่อุ๊ก็เสียคนนะฮะเพราะตัวเองเนี่ยก็เหมือนกับตอบไม่ได้เต็มค้ำประกันแต่มันเหมือนชื่อเสียงก็ค้ำประกันตัวโทนเหมือนกันว่าพามารู้จักกันแล้วโทนไปทำแบบนี้เขาก็เสียชื่อ
1: ค่ะ
0: ถูกไหม
1: ถูก
0: อีกคนนึงคืออันโอกิอันโอกิเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปยืมตังค์เหมือนกันแต่เคลียร์แล้วแต่ก็ต้องรู้เหตุการณ์ทั้งหมดความคืบหน้าวันนี้เป็นไงพี่หมวย
1: ความคืบหน้าวันนี้จริงๆแล้วอยากจะให้ดูเพิ่มเติมของโทนเมื่อวานนี้ค่ะที่เดินทางไปเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจคือถ้าฟังน้ำเสียงของการให้สัมภาษณ์ของคุณโทนเมื่อวานนี้คุณโทนค่อนข้างมั่นใจคือบอกว่าทุกอย่างเลยค่ะที่ทางอีกฝั่งนึงพูดมาไม่จริงที่ผ่านมาไม่เคยขาดจ่ายไม่มีเช็คเด้งรถเบลลี่2คันที่ซื้อต่อจากมาดามเก่งก็มีการจ่ายเงินให้ครบหมดแล้วแต่ยอมรับนะคะว่าติดหนี้จริง800กว่าล้านแต่ที่ผ่านมาโทนบอกว่าผมชำระจนเหลือประมาณ300ล้านเรื่องของกล้องส่องพระที่ผลิตในเยอรมันคุณโทนก็ยืนยันด้วยความมั่นใจว่าไม่ได้เป็นการยืมเงินค่ะเป็นการเอาตึกของสำนักงานไปจำนองกับมาดามเก่งตึกนี้เขาสร้างมูลค่า100กว่าล้านแต่ว่ามาดามเก่งเอาไปประเมินเหลือแค่60ล้านเขาก็ไม่ผิดเพราะการันตีจากราคาสร้างจริงต่อมาขายตึกนี้ให้มาดามเก่งแล้วก็มีการปรับยอดกู้เงินเพิ่มอีก20ล้านเป็น120ล้านและเขาก็เช่าซื้อตึกนี้จากมาดามเก่งอีกทีหนึ่งเดี๋ยวลองฟังเสียงช่วงนี้ก่อนค่ะ
2: ครับเป็นหนี้แน่นอนครับมีคืออย่างนี้เป็นหนี้ที่มีสัญญาทุกอย่างแล้วก็เราก็ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่ได้ผิดเงื่อนไข
3: เช็คมันเด้งเช็คเป็นกิโลเลยอ่ะ
2: ไม่มีครับแค่ผมจะบอกว่าเช็คเด้งเป็นกิโลเนี่ยไม่ใช่ของผม
3: แล้วเรื่องของเบลลี่ใช้หนี้หมดยัง
2: หมดแล้วครับหมดแล้ว
3: จริงยันว่าหมด
2: สิครับเพราะว่าเบลลี่ผมซื้อตั้งแต่ปี65
4: แล้วข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกล้องที่เราไปยืมเข้ามา100ล้านบาทเพื่อจะมาทำละอ้างว่า
2: ไม่เกี่ยวครับผมทำก่อนแล้วกล้องผมทำไปก่อนแล้วครับ
3: แต่ไอ้ตึกแต่มูลค่ามันไม่ถึง100ล้านตามที่คุณเก่งกล่าวอ้าง
2: ก็แล้วแต่ว่าผมทำถึงผมทำเกินด้วยครับไม่ถึงผมทำเกินด้วยผมเป็นคนสร้างเองผมเป็นคนทำเองถึงคนประเมินกับคนทำพี่จะต้องนักพี่นักข่าวจะเชื่อใครผมเป็นเจ้าของตึกผมเป็นคนซื้อผมเป็นคนตกแต่ง120เนี่ยเป็นสัญญาเช่าซื้อนะ
5: ไม่ซื้ออาคาร
2: นะคือเอาผมเอาตึกที่ผมซื้อสดมาเนี่ยตอนแรกจำนองตอนหลังถ่ายถอนมาแล้วขายเขาแล้วผมทำสัญญาเช่าซื้อจากเขาก็ยังผ่อนอยู่ผ่อนไปถึงปี70
1: คุณโทนยังได้พูดถึงกรณีของบิ๊กเต่าด้วยที่มีการไปเจอกันเมื่อ17เมษายนคุณโทนบอกว่าป๋องสุพรรณเป็นคนนัดไปบอกว่าบิ๊กเต่าเรียกให้ไปพบคือก่อนหน้านี้เขาเคยพยายามอยากจะเข้าพบอยากคุยกับบิ๊กเต่าจริงแต่ว่าถูกปฏิเสธถึง2ครั้งโทนบอกว่าเขาก็เลยถอดใจแล้วก็คิดว่าถ้าโดนหมายจับถ้าโดนหมายเรียกก็พร้อมจะสู้คดีก็เลยไม่ได้ติดต่อไปเพื่อจะขอเจอบิ๊กเต่าแต่ว่าพอป๋องสุพรรณติดต่อมาก็เข้าใจว่าจะเป็นการเจอกันแบบตัวต่อตัวเป็นแบบแค่2คนแต่พอไปถึงกลับโดนบังคับเร่งรัดนี่ก็เลยรู้สึกกลัวค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าเหตุการณ์นี้เดี๋ยวเขาขอเวลาในการพิสูจน์ตัวเอง
0: มีไหมมีเสียงไหมยังไม่มานะไม่เป็นไร
1: ค่ะเดี๋ยวบ่ายโมงวันนี้ค่ะคุณโทนจะเข้าให้ปากคำกับ

0: นักงานสอบสวนเพิ่มเติมที่กองปราบค่ะ
1: ครับซึ่งตอนแรกโทนเข้าไปพหลโยธินป่ะวันนี้ไปมาป่ะไปมาใช่ไหมโทษนะฮะคุณเม่นครับโทนไปที่พหลโยธินมาไหมวันนี้
2: ยังไม่ได้ไปครับแต่คาดการณ์นักข่าวคาดการณ์ว่าจะเข้าไปครับ
1: ช่วงบ่ายนะ
0: ช่วงบ่ายไปกองปราบ
1: น่าจะไปสอนอพหลนะไม่รู้เหมือนกันตอนเนี้ยลุงจีเป็นพหลนะเพราะว่าเหมือนกับเขาจะไปตามเรื่องเมื่อวานเขาเข้าไปแล้วทีนึงที่กองปราบ
0: เมื่อวานไปกองปราบ
1: แล้วก็วันนี้เหมือนกับว่าจะไปที่พหล
0: ค่ะ
1: ไปตามเรื่องบิ๊กเต่า
0: ที่มีการแจ้งความไว
1: ้ใช่รู้สึกจะเป็นแบบนั้นนะครับเอ้าแต่วันนี้เราจะไปคุยกับอั๋นโอกินะ

0: ได้รู้เลเวลจะได้รู้เลเวล
1: กูจะไม่รอดพวกนี
0: ้ท้า
1: อันละระบบมากเลย
0: อันละ
2: ครับ
0: อันนี้จริงๆแล้วมีชื่อ1ใน9
2: ใช่ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะที่ตอนแรกบอกจะโดนออกหมายจับด้วย
2: ไม่โดนครับไม่โดน
0: ไม่โดนไม่โดนนะแต่ว่าข่าวลือตอนแรก
2: เป็นข่าวลือใช่ครับ
0: เป็นข่าวลือต้องใช้คำนี้เป็นข่าวลือออกมาว่าอันเป็นหนึ่งในเก้าถูกไหมฮะ
2: เป็นหนึ่งในเก้าแต่ว่าไม่ได้เป็นรายชื่อที่ถูกฟ้องครับ
0: เพราะอันเคลียร์แล้ว
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: กังวลใจไหมตอนนี้โอ้โหมีคนเอาไปพูดเยอะกันเยอะมากเลย
2: ไม่กังวลครับ
0: ไม่กังวลนะ
2: ไม่กังวลครับ
0: อันติดหนี้เท่าไหร่ตอนแรก
2: พันกว่าล้านครับ
3: โอ
2: ้แต่ว่า
0: ที่มาทำเก่งใช่ไหม
2: นะติดนี่พี่เก่งเนี่ยประมาณ400กว่าล้าน
0: 400กว่าล้าน
2: ใช่ครับ
0: เคลียร์หมดยัง
2: ตอนนี้จบหมดแล้วครับ
0: เคลียร์จบหมดแล้ว
2: จบหมดครับพี่อู๋ก็อยู่ในเหตุการณ
1: ์ครับ
0: เคลียร์จบหมดแล้วด้วยนะ
2: จบครับจบ
1: อันต้องบอกด้วยพี่เนี่ยช่วยแค่ไหน
2: ครับ
0: พูดซะอยากรู้จักมาดามเก่งเลย
1: เดี๋ยวไปกินข้าวกันตอนนี้นอนป่วยอยู
3: ่ค่ะ
0: อะไรนะ
4: มีพี่เต่าเข้ามา
0: เมื่อกี้มีพี่เต่านะโอเคมาเลยเนี่ยเราต้องลงจากกระทะร้อนๆแบบนี้แหละข่าวเที่ยงเนี่ย
4: เด็กก
0: ่
4: อนค่ะ
0: เด็กก่อนเหรอไม่อ่านก่อนเลยเหรออะไรนะ
3: ค่ะ
0: อ
3: ่
0: านไปเลยเดี๋ยวอีกเบรกจะได้ลาอ๋อเสียงยังไม่เสร็จเอาพักเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ค่ะ

0: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
1: นั่งนะ Pit a Day
2: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
2: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: อยากลองแข่งกับตัวสำรองดูปะล่ะสวยมากเลย
5: กูบอกให้พวก

0: เขาก็แจ้งกับมาดามเก่งเอาไว้ก่อนแล้วด้วยเพื่อป้องกันคำครหาว่าอาจจะไปช่วยโทนประกอบกับตัวเองก็ไม่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดจึงบอกให้มาดามเก่งทราบเรื่องและเตรียมตัวเอาไว้ก่อนคำถามสุดท้ายที่ถามโทนก็คือข้อเท็จจริงผมรู้ไม่หมดต้องคุยกับทางผู้เสียหายเองโทนอยากคุยไหมถ้าไม่อยากคุยกลับได้เลยและโทนก็พร้อมที่จะคุยซึ่งก็เป็นที่มาของการเจรจากับมาดามเก่งและวันนั้นเหมือนว่าจะจบลงด้วยดีเพราะเหมือนจะยอมคืนทรัพย์รวมมูลค่า50 ถึง 60 ล้านบาท
1: วันแรกที่นัดเนี่ยก็มีการนัดเข้ามาพบผมมีทนายมีคุณโทนแล้วก็ผมพูดคุยกันในห้อง3 คนแต่ผมเนี่ยบอกคุณเก่งไว้แล้วว่ามันจะมาคุยนะเพราะว่าผมก็กลัวว่าการคุยของผมเนี่ยมันเดี๋ยวอาจจะเขาจะหาว่าผมไปช่วยโทนหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ด้วยความเจตนาที่สุจริตอ่ะเราก็บอกกับเจ้าผู้เสียหายว่าเดี๋ยวมันจะมาคุยแล้วข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยผมรู้ไม่หมดผมรู้บางส่วนเพราะฉะนั้นพี่สแตนด์บายไว้หน่อยเผื่อเขาคุยด้วยผมจะเรียกคำถามสุดท้ายที่ผมถามเขาว่าข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมรู้ไม่หมดถ้าจะคุยต้องคุยกันคุยกับผู้เสียหายเขาผู้เสียหายเขารออยู่โทนอยากคุยไหมแต่ปรากฏว่าโทนเนี่ยยอมคุยด้วยก็เลยทางฝ่ายผู้เสียหายก็เอาทั้งทนายและตัวเขาก็มาเข้ามาคุยกับทีมงานผมดูว่าการไกล่เกลี่ยของ2 ฝ่ายเนี่ยมันไปราบรื่นไปได้ด้วยดีโทนก็มีเจตนาที่แสดงทรัพย์สินในส่วนที่เคยซื้อมาจากคุณเก่งเนี่ยทั้งรถเบนลี่ทั้งทะเบียนโฟก้าทั้งนาฬิการิชาร์ดมิลรวม4-5 รายการก็ประมาณทั้ง50 กว่าล้าน60 ล้าน
0: ค่ะ
2: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยในโหนกระแสนะครับก็ลองไปฟังนะฮะของทั้ง2 มุมนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือคุณโทนเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่มานั่ง
0: ค่ะ
2: ผมมีการประสานไปเหมือนกันก็ยังบอกขออนุญาตพี่หนุ่มก่อนแล้วกันส่วนมาดามเก่งก็บอกว่าเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าเดี๋ยวว่ากัน
0: ค่ะ
2: นะครับบอกว่าขอติดผู้ใหญ่อยู่เดี๋ยวขอผู้ใหญ่นิดนึงก่อน
0: ค่ะ
2: นะไม่เป็นไรนะครับก็ลองดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวนี้คุยกับคนที่ก็รู้เรื่องทั้งหมดเหมือนกัน
0: ค่ะ
2: แล้วรู้ละเอียดด้วยรู้เป็นอย่างดีด้วยทั้งสองฝั่งเลยว่าเรื่องมันคืออะไรนะเดี๋ยวจะได้ไปไล่เรียงกันนะครับ
0: ค่ะติดตามกับพี่หนุ่มนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ
4: สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศากับผมแซคธนินทร์วัฒน์พัฒนาวีรคุณหลังจากสัปดาห์ที่แล้วผมส่งสัญญาณผิดปกติของโลกในช่วง3 เดือนแรกของปีนี้ให้ทราบคำถามคือแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาจากนี้จะกระทบชีวิตเราแค่ไหนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายนโลกจะเข้าสู่สภาวะเป็นกลางหรือ ENSO neutral ระบบลมและความชื้นจะเริ่มเปลี่ยนทิศทางและไม่นิ่งเหมือนเดิมผลที่เกิดขึ้นคือบางพื้นที่อาจเจออากาศร้อนจัดต่อเนื่องขณะที่บางที่อาจเริ่มมีฝนเข้ามาเร็วหรือช้ากว่าปกติแต่ที่สำคัญคือฝนที่ตกอาจไม่ตกแบบกระจายทั่วถึงแต่จะตกหนักเป็นช่วงสั้นๆทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ง่ายขึ้นและเมื่อเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะปลายปีโลกมีแนวโน้มจะเข้าสู่ภาวะเอลนีโญซึ่งจะยิ่งสุมความร้อนให้อุณหภูมิโลกพุ่งสูงขึ้นอีกขั้นหลายพื้นที่จึงอาจเผชิญภัยแล้งที่ยาวนานขึ้นขณะที่บางภูมิภาคอาจเจอพายุรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะช่วงกรกฎาคมถึงตุลาคมซึ่งเป็นช่วงของฤดูกาลพายุเนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่สูงจะเป็นตัวเพิ่มพลังให้พายุมีแนวโน้มทั้งแรงขึ้นและคาดเดาได้ยากขึ้นแบบนี้ก็ชัดเจนสัญญาณ3 เดือนแรกไม่ได้บอกเราแค่อากาศเปลี่ยนแต่มันหมายถึงความแปรปรวนสุดขั้วที่จะเริ่มกระทบสุขภาพของคุณค่าไฟของคุณและการใช้ชีวิตประจำวันโดยรวมเพราะเมื่อโลกมีความร้อนสะสมสูงทุกภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นจะทวีความรุนแรงได้

0: มาดามเก่งมาดามเก่งนี่ก็มีเรื่องอะไรเนี่ยนะฮะก็จะมาปรึกษาบุคคลท่านนี้แหละครับก็คือคุณอุ๊กรุงสยามเพราะฉะนั้นก็จะรู้เรื่องราวเหล่านี้เป็นอย่างดีเหมือนกันแล้วรู้แบบ2มุมด้วยนะฮะวันนี้คุณอุ๊มานั่งนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ครับเรามีทนายพรศักดิ์พิพาทอาภานนท์นะครับทนายตุ๋ยมานั่งกับเราสวัสดีครับโอเคล่าสุดเดี๋ยวคุยกับอันนิดนึงก่อนนะ
1: ได้เต็มที่เลย
0: คุยกับทนเมื่อไหร่ครับ
2: คุยเมื่อคืนครับล่าสุดเมื่อคืน
0: เมื่อคืนนี้ได้คุยกัน
2: คุยครับ
0: ปกติแล้วอันสนิทกับทนไหม
2: ก็สนิทมากครับ
0: สนิทมากนะครับ
2: ใช่
0: ก็คือรู้จักกันมานานแค่ไหนละ
2: ก็หลายปีครับหลายปีใช่ครับ
0: เขาเป็นรุ่นพี่ในวงการ
2: เป็นรุ่นพี่ครับใช่
0: ครับแล้วตัวทนเองเนี่ยเมื่อคืนก็โทรมาเขาบอกว่าไงบ้าง
2: เขาก็โทรมาคุยครับก็เขาก็แบบว่าก็เหมือนเครียดอยู่ครับ
0: เขาเครียดเรื่องอะไรอ่ะ
2: ก็เรื่องประเด็นนี่แหละประเด็นเพราะว่าตอนนี้โดนกระแสโจมตีหนักใช่ครับก็ได้คุยทั้งสองฝั่งคุยวางสายจากพี่โทนเสร็จแล้วก็รับสายจากพี่เก่งคือต้องบอกที่คุยก็คือตอนนี้คือพี่เก่งอ่ะเขาไม่ได้ติดใจเพราะเขาบอกว่าเขาก็มองว่าเป็นน้องเขาก็พร้อมที่จะให้พี่โทนเนี่ยมาเจรจามาเจรจาเพื่อที่จะไกล่เกี่ยกันให้จบ
0: แต่พอฟังอ่านพูดแบบนี้มันก็น่าจะเคลียร์กันได้แต่ทำไมอยู่ดีมันกลายเป็นประเด็นที่มันคือโทนกับทางฝั่งเจ๊เก่งเองเนี่ยหรือพี่เก่งเองเนี่ยเขาก็รู้จักกันอยู่แล้วเป็นหนี้เป็นสินกันก็เคลียร์กันได้แต่ทำไมวันนี้มันน่าจะเป็นเรื่องที่โทนต้องลุยกับทางพี่เก่งแต่การเป็นฟาดบิ๊กเต่าอันนี้มันเป็นอีกเรื่องนึง

0: แรกเนี่ยโทนอยากเจอแต่ครั้งนี้เป็นการเรียกพบหรือไม่ไอ้เต้ามันให้ไปห้าโทนบอกว่าให้ตีความเอาไอ้คำว่าตีความเอาเนี่ยประเด็นสำคัญ
1: ครับเพราะ
0: ก็ใครก็ตีความได้หมดอะแต่ก็ต้องดูต้นทางของมันก่อนว่ามันเหตุจากครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพอครั้งที่สามก็แสดงว่าโทนน่ะอยากไปพบเขาแล้วสอดคล้องกันที่พี่เต่าพูดถูกไหมวันนั้นวันที่ไปเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่เขาอยู่กันสามคนแล้วเขาคุยกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจนเป็นกระทั่งพี่เต่าก็รู้สึกระวังตัวพี่เต่าระวังตัวนะผมฟังตะกี้เนี่ย
1: เข้าใจ
0: แล้วถ้าเกิดผมเป็นฝั่งมาดามเก่งเนี่ยเฮ้ยลูกนี่กูมาคุยกับพี่เต่าเพียวๆอย่างเงี้ยนอกรอบโดยผ่านคนสนิทอย่างป่องสุพรรณเนี่ยเหนื่อยนะ
1: เอางี้พี่อุ๊ผมว่านะเดี๋ยวบางท่านเขาอาจจะไม่เข้าใจ
0: เ
1: พราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ตามเรื่องแต่แรก
0: ครับผม
1: ผมเกริ่นเรื่องให้ฟังนี้ก่อนเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหลายคนจะมางงว่าอ้าวมาเข้าเรื่องนี้17คืออะไรว่าอะไรไงเดี๋ยวคนไม่เข้าใจเรื่องมันเกิดขึ้นจากการที่ว่ามาดามเก่งเองเนี่ยนะฮะคือเป็นเจ้าหนี้ของทางโทนได้มีการทวงหนี้นะฮะมีการทวงหนี้เพราะว่าเหมือนกับลักษณะว่าโดนเช็คเด้งถ้าผมได้ยินมาประมาณแบบนั้นนะก็เลยไปขอให้กับทางฝั่งของตัวบิ๊กเต่าเนี่ยช่วยเจรจา
0: ไม่ใช่อีก
1: ดังนั้นนะตามข่าวตอนแรกที่ออกมาเป็นแบบนั้นนะข่าวเป็นแบบนั้นโทนเนี่ยเขาให้ข่าวลักษณะแบบนั้นว่าพี่เต่าเนี่ยเป็นคนเรียกไปเพื่อให้เปลี่ยนสัญญาในการทวงหนี้มันมีสัญญาเรื่องของหนี้อยู่เนี่ยนะฮะจาก5ปีต่อไปเนี่ยให้มันขยับเข้ามาประมาณแบบนั้นแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวไปฟังปฐมบทก่อนว่าเขาไปเป็นหนี้กันยังไงอันนี้พี่รู้ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวกับพี่อันนี้ของผม
0: งงก็คืองี้เขาเป็นหนี้จากการที่มันเป็นการซื้อขายเรื่องพระไม่ใช่พระเครื่องนะซื้อ
1: เขารู้จักกันได้ยังไงก่อน
0: เขารู้จักอย่างนี้โทนกับมาดามรู้จักก่อนผ
1: ม
0: นะรู้จักกันมานานแล้วตั้งแต่ปีอะไรหกห้าอะไรนะว่าไปรู้จักกันมาก่อนที่ผมจะเข้ามานะแล้วก็มีการทำธุรกิจไปมาหาสู่ซื้อขายพระยืมเงินกันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเกิดเป็นเงินก้อนหลัก2ก้อน120ล้านที่พูดเรื่องตึกค้ำประกันกับ180ล้านที่มีพระบูชาพระเครื่องเนี่ยค้ำประกันอยู
1: ่ตอนนั้นโทนเอาพระไปขายหรือว่าไง
0: ก่อนหน้านั้นใช่ไหมคือก่อนหน้านั้นมีทั้งมาดามเก่งซื้อพระโทนก็มีแล้วโทนก็ซื้อพวกไอ้พวกเฟอร์นิเจอร์พวกรถลาเฟอร์อะไรต่างๆของนาฬิกาจากมาดามเก่งกระเป๋าอะไรต่างๆแบรนด์เนมเนี่ย
1: เบลลี่
0: เนี่ยคือนี่มันก็สะสมกันมานึกออกมั้ยสะสมมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยนะฮะก็เกิดปัญหาซึ่งอันรู้ถูกมั้ยผมใช้คำว่าตอนเกิดปัญหาโทนเช็คเด้งกับมาดามถูกไหม
1: พี่ต้องเล่าให้คนทางบ้านเขารู้เลยนะว่าเรื่องเป็นอะไรเดี๋ยวคนไม่เขาจะไม่เข้าใจ
0: ผมกำลังลำดับว่ามันมีการซื้อขายกันมาสักพักหนึ่งนะที่โทนบอกว่าเป็น7-800ล้านเนี่ยจนมากระทั่งถึงว่ามีช่วงที่เช็คโทนเนี่ยมีปัญหาเด้งซึ่งผมก็เลยให้รีเฟอร์ไปที่อันว่าที่ผมพูดเนี่ยจริงไหมผมถามอันก่อนจริงไหม
2: ครับ
0: ถูกไหมฮะพอมีเช็คเด้งก็มีการคุยกันคือเหมือนเคลียร์กันอ่ะจะทำยังไงกันออกแบบไหนกัน
2: เจรจากัน
0: ผ
1: มอยากรู้ตัวของอ่ะ

0: เด้งเช็คเด้งคือวงการพระมีช่วงหนึ่งที่จะพูดได้
1: วิกฤต
0: ใครนี่วิกฤตจากใครนี
1: ่ต้อมนครสวรรค
0: ์ต้อมนครสวรรค
1: ์ใช่ป่ะหลายคนเลยคือล้มทุกคน
0: วิกฤตจากต้อมนครสวรรค์เหตุทั้งหมดเนี่ยผมพูดเลยว่ามาจากไอ้ต้อม
2: ทำไมอ่ะ
0: ไอ้ต้อม
2: เนี่ยต้อมเป็นใคร
0: ไอ้ต้อมนครสวรรค์นี่คือเซียนพระคนนึงนะดาวรุ่งเลยนะซื้อพระคนนู้นคนนี้ทั้งในวงการพระนอกวงการพระแล้วซอยเช็คแบบเนี้ยผ่อนแบบเนี้ยเหมือนผ่อนอย่างนี้เลยแล้วก็เช็คเด้งเป็นโดมิโน
1: ใช่
0: เฉพาะวงเงินต้อมนครสวรรค์ที่ซื้อพระเซียนพระแล้วเด้งเพราะซื้อเซียนนะผมว่าไม่ต่ำกว่า3,000 ล้าน
1: อืม

0: ก็คือเหมือนปล่อยเช็คกับทุกคนเครดิตกับทุกคนเลย
1: ถูกต้อง
0: แล้วสมมุติว่าผมเองเนี่ยไปเครดิตกับทางเจ๊เก่งกับมาดามเก่งในการที่เอารถมาเอาพระมานู่นนี่นั่นแล้วก็ผมก็เอาพระเนี่ยขายให้กับทางฝั่งของต้อมไป
1: ใช
0: ่ต้อมตีเช็คให้ผมผมคิดว่าไอ้เช็คอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาเงินตัวเนี้ยมาจ่ายให้เจ๊เก่ง
1: ถูก
0: ปรากฏไอ้ต้อมไม่จ่ายผม
1: เรียบร้อย
0: ต้อมไม่จ่ายผมไม่มีเงินจ่ายเจ๊เก่ง
1: นี่ก็เป็นโดมิโนไง
0: ผมกับเจ๊เก่งก็ซวย
1: ซวยเลยเป็นต้นนี่คือปฐมบทก่อน
0: นี่ปฐมบทเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้น
1: บทภาพรวมวงการพระ
0: นี่อู้กำลังจะบอกว่าไอ้โทนไอ้โทนก็โดนทางฝั่งไอ้ต้อมทำอย่างนี้เหมือนกัน
1: ต้องถามไอ้โทนมึงโดนเท่าไหร่
0: รู้ไหม
2: ไม่แน่ใจว่าโดนเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะไม่เยอะครับ
1: ออ
2: แต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าในกรณีการใช้ในมูลนี่เนี่ยพี่โทนเนี่ยเขาไม่ได้ติดพี่เก่งแค่คนเดียว
0: เขา
2: ติดมันคือยอดวงการเช็คมันหลายเจ้าแล้วคือต่อเดือนเนี่ยที่จะต้องจ่ายเนี่ยมันไม่ใช่แค่หลัก10ล้านมันจ่ายกันเดือนเป็น100ล้านพี่แล้วคือพอจ่ายไปเนี่ยมันถึงจุดที่มันล้มกันหมดทุกคนพอมาล้มกันหมดทุกคนเสร็จปุ๊บทีเนี้ยทุกคนหมุนไม่ทันหมุนไม่ทันมันก็เลยทำให้เกิดเช็คเด้ง
0: เป็นโดมิโน
2: พี่เพราะมันล้มทีเดียวพร้อมกันหมด
0: อันนี้ปฐมบทก่อนเลยมันเกิดจากนี้ก่อนเลยถูกไหม
1: ถูกต้อง
0: อ
1: ผมเล่าให้ฟังแบบวิกฤตวงการพระมันเกิดจากอะไรไงมันเกิดจากไอ้ต้อมแล้วต้อมเนี่ยเป็นเซียนดาวรุ่งไลฟ์สดขายโอ้โหปีนึงยอดขาย
0: แล้วตอนพูดถึงเขาอีกเขาไม่โกรธแล้วเหรอ
1: ก็ไม่เป็นไรนี่ฟ้องพี่ได้ต้อมฟ้องพี่ก็พี่ไม่ว่าอะไรนะ
0: ออ
1: พี่เป็นเจ้าหนี้ต้อมจะฟ้องพี่อีกเหรอต้อมเห็นใจพี่บ้างไหมล่ะ
0: เจอกันบ้างไหมเนี่ยกับต้อม
1: ไม่เคยเจอเลยล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเอาเบอร์คนอื่นโทรหามันมันก็รับสาย
0: แต่เบอร์ตัวเอง
1: ไม่รับ มันไม่รับไง
0: ต้องเกลียดพี่เปล่า
1: ไม่มันรักผม นี่รักผมกำลังเล่าให้ฟังไงว่า
3: พี่ซื้อขายพระกันแบบเป็นร้อยล้านไม่เคยเจอ
1: คืองี้ผมไม่เคยซื้อขายพระกับต้อมเป็นร้อยล้านนะผมเนี่ยไม่ได้เล่นซื้อขายพระมานานมากแล้วเล่าให้ฟังนะเผอิญว่าขายไปองค์เดียวเท่านั้นเองก็หลายล้านอยู
0: ่
1: เท่านั้นเองก็เห็นว่าเป็นน้องไงน้องบอกว่าพี่อู้นะพี่ผมผ่อน

0: อรี่โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยพาเลสโฉมใหม่แค่เติมก็อร่อยจะมือเบาๆหรือเมนูสุดแซ่บก็เติมความอร่อยได้ทุกเมนูเติมความอร่อยเติมพาเลสพาเลสเคียงข้างเพื่อวันของทุกคน
1: แคเรียร์คอปเปอร์ไอออนค่อยทองแดงพ่นทาระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 คุ้มครบจบที่แคเรียร์คอปเปอร์ไอออน
2: ติดตั้งเลย
3: ร้อนนี้รับเงินคืนสูงสุด 4,000 เมื่อซื้อแอร์แคเรียร์คอปเปอร์ไอออนวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี
4: ้ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
5: บทลงโทษของพวกแกคือถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพและติดคุกเท่านั้น
6: มึงดูไว้นะ
5: จุดตบกูหรอก
7: มึงกลับไปเดี๋ยวนี้เลย
8: พ่อ
7: ไป
8: คุณพ่อ
7: มึงฆ่าแม่กูใช่ปะ
9: มนมีนาเป็นต้นเหตุที่ทำ

0: เด่นในสังคมพี่เต่าก็ออกมาแถลงเรื่องของโทนมีการทำอย่างนี้แต่จริงๆประเด็นทั้งหมดเท่าที่ฟังมาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้พี่เขาเล่าเองปฐมบทเลยผมถามหน่อยนะโทนติดหนี้ทางฝั่งตัวเจ๊เก่งเนี่ยหลักหลายร้อยล้านถูกไหม
1: ครับ
0: หลักหลายร้อยล้านนะ
1: เคลียร์กันแล้วเหลือ300แล้วกัน
0: เหลือ300เหลือ300
1: 320อ่ะ300
0: ลองดูภาพที่เขาเอาอะไรไปบ้างเอาลองดูสิภาพที่ไปนะมีเนี่ยนะมีบิลเล่นะครับมีเนี่ยริชาร์ดมิล
1: ที่ซื้อผ่อนแล้วผ่อนทับกันมาเนี่ยนึกออกมั้ยฮะ
0: ฮะเนี่ยผ่อนทับไปเรื่อยๆนะนี่นาฬิกาจากเจ๊เก่งทั้งนั้นเลยเหรอ
1: ครับครับ
0: นี่ด้วยเหรอ
1: ครับครับ
0: โอ้โหนี่อัลติเมทมีเขามีอย่างนี้เลยเหรอ
1: ฮะฮะฮะ
0: โอเคนี่นะฮะ
1: ใบรับรองบางอัน RM ริชาร์ดมิลใช่ป่ะแกมาทิ้งไว้กับผมเฉยแล้วผมงงนะผมก็วางผมไม่รู้เรื่องนะผมก็วางบนโต๊ะมาดูเอ้าอะไร
0: แหวนเพชรนี่ด้วยนะ
1: ครับ
0: มีไหมหลายรายการมีอะไรอีกคือพวกนี้โทนเอามาหมด
1: ครับ
0: แล้วก็ตีเช็คไว้ให้
1: ซื้อผ่อนไงมาถึงก็ซื้ออ่ะคือโทนเขาก็ซื้อขายอะไรก็ว่าไปเถอะนึกออกไหม
0: ตีเช็คการันตีไว้ให้10เดือนบ้าง
1: ผ่อนไปใช้คำว่าผ่อนผ่อนชำระ
0: ประเด็นที่คำว่าผ่อนชำระเนี่ยมันต้องใช้กับว่าได้มาปุ๊บแล้วเริ่มผ่อนเลย
1: แต่นี่มันพิสดารไง
0: แต่อันนี้มันแปลกกว่าที่อื่นคุณผู้ชมแปลกตรงไหนคือแปลกไอ้ตรงที่ว่าซื้อวันนี้ตีเช็คอีก10เดือนแล้วเริ่มผ่อนอีก10เดือนข้างหน้า
1: ถูกต้องครับอันนี้คือวงการทั่วไปเนี่ยไม่มี
2: เป็นบางคน
1: ด้วยความที่เจ๊เก่งเนี่ยแกเป็นคนที่แบบใจใหญ่ไงใจถึงแล้วก็เหมือนกับเห็นพวกนี้เป็นน้องอ่ะโทนก็คือน้องอันมันก็คือน้องแล้วพวกนี้เป็นใครว่าอยากจะสร้างตัวเองอยากอะไรขึ้นมาแกก็บอกอะไรที่แกช่วยได้ซัพพอร์ตได้แกก็ยินดีช่วยนะคือแกเป็นคนอย่างนั้นไงทีนี้แกใจใหญ่เกินเหตุไง
0: อ
1: ้
0: าวแล้วเรื่องไปแตกหักตรงไหนอยู่ดีๆทำไมไปถึงไปแจ้งความหรือไปทำอะไรเรื่องของโทนมันถึงได้เป็นประเด็นข่าวขึ้นมาไอ้ตรงนี้สำคัญ
1: ครับผมโอเคในก่อนหน้าจะโทนมีปัญหาเนี่ยก็มีการเคลียร์กันหมายความว่าไปคุยกันนะมีการเอาพระมา3ชุดก่อนในรายละเอียดนะครั้งแรกเป็นพระบูชาวงเงินเนี่ย60กว่าล้านเคลียร์รอบแรก
0: พระบูชา60ล้านนะ
1: อันถ้าพี่ผู้รายยอดนี้เป็นยอดที่โทนซื้อขายกับอันถูกไหม
2: ครับใช่
1: ๆแล้วก็ใครอันเอาเช็คโทนมาจ่ายพี่เก่ง
2: ผมให้เช็คพี่โทนกับพี่เก่งไปประมาณ200กว่าล้าน
0: ให้เช็คพี่โทนเก่งไป200ล้าน
2: 200กว่า
0: 200กว่าล้านนะ
1: กับอันเนี่ยซื้อขายพระกัน500ล้านถูกไหมครับแล้วเช็คบางส่วนของอันเนี่ยไอ้เช็คของโทนที่อยู่กับอัน
2: อ
1: ันเป็นคนเอามาจ่ายพี่เก่ง
2: ใช่ๆๆ
1: เท่าไหร่ครับ
2: ประมาณ200กว่าล้าน
1: 200ล้านใน200ล้านเนี่ยใช่ป่ะก็มีการคุยกัน
2: เจรจา
1: ไม่ไหวท้ายสุดก็คือโทนก็ยอมรับว่าเช็คเนี่ยเป็นเช็คของโทนถูกไหมครับที่ไม่ได้ผ่านให้อัน
2: ใช่ๆๆ
1: นะครับคือมันเด้งกันมาเป็นทอดไงเริ่มเป็นทอดแล้วทีนี้ก็มีการนะเอ้าพี่เก่งก็ใจดีนะเจ๊เก่งแกก็ใจดีเอ้ามีพระอะไรก็ไปหยิบ
2: พระกัน
1: ถูกไหมครับ
2: ครับ
1: อันถ้าพี่พูดผิดอันค้านได้เลยนะเพราะอันรู้
2: ใช่ใช
1: ่หยิบล็อตแรกเนี่ยทั้งหมด66ล้านตัวเลขเอา60ล้านแล้วกัน
0: มาจากไหน
1: จากที่โทนที่ตึกโทน60ล้านเนี่ยเป็นพระบูชานู่นนี่นั่น
0: เจ๊เก่งก็ไปหยิบมา
1: ก็ไปคือไปเคลียร์กันเอาไปตีชำระหนี้อ่ะพูดง่ายตี

0: ยังไงต่ออ่ะยังไงต่อ
1: ก็พอเป็นหนี้ก้อนนี้ปุ๊บเจ๊เก่งก็ไม่ได้อะไรกับอั๋นถูกไหม
2: ครับ
1: ไม่ได้อะไรกับโทนนะเห็นน้องลำบากก็ไปคุยตกลงคุยกับอั๋นว่าเดี๋ยวเช็คทุนเนี้ยเดี๋ยวพี่จะไปคุยกับโทนนะ
2: ใช
1: ่ให้โทนยอมรับก่อนว่าโทนเนี้ยเป็นหนี้อั๋นจริง
2: ก็เซ็นสัญญาสามฝ่าย
1: เป็นสามฝ่ายสามปาร์ตี้โทนก็ไม่ได้มีเงินสดมาคืนตรงนี้ฐานก็ไม่ได้มีเงินสดมาคืนแต่ก็เอาน้องมีของใช่ไหม
0: น้องเอาของมา
1: น้องเอาของยัดไปตีมาราคาเท่าไหร่โทนก็ตีแล้วไปช่วยกันดูเอาตีอะไรเงี้ย
0: อันนี้ก็อัดเต็มที่ดิ
1: ก็ไม่อย่าพูดนั้นอย่าพูดใจเย็นๆอันนี้มันแค่ช็อตแรก
0: อันนี้คือผมอยากรู้นะอันนี้สมมตินะผมเป็นสมมติผมเป็นเจ๊เก่งอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวค่อยพูดทีเดียวเดี๋ยวค่อยพูดทีเดียวช็อตแรก60กว่าล้านนะช็อตที่2เนี่ยช็อตแรกที่ผมอยู่ด้วยช็อตแรก60กว่าล้านเนี่ยผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะช็อต2เนี่ย40กว่าล้านถูกมั้ยอัน
2: ใช่
1: เป็น

0: ผมเข้าใจพี่จะรู้เยอะแต่ว่าประเด็นมันคือต้องอธิบายให้ฟังด้วยพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาของเอาพระเนี่ยเอาไปเทให้ตามฝั่งของตัวเจ๊เก่งเจ๊เก่งเองก็พยายามที่จะเลือกออกมาแล้วว่าตรงนี้เท่านี้ตรงนี้เท่านี้เท่านี้อย่างเช่นชุดแรกอ่ะบอกมาสมมตินะบอกมาว่าอันเนี้ย60
1: 60
0: ช
1: ุด2 40
0: ชุด2 40ชุด3อีก23รวมเป็น123แต่แต่ละชุดที่มาเนี่ยราคามันไม่ได้ถึงตรงนั้นหรอก
1: ไม่ถึงใช
0: ่เอาง่ายๆถูกม
1: ั้ยไม่ถึงไม่ถึง
0: ราคาไม่ถึง60หรอกคือตีอัดอ่ะตีอัดอ่ะ
1: ก็
0: ถูกไหมเอาตรงๆเอาตีอัดภาษาชาวบ้านก็ได้เข้าใจกูอัดอะ
1: แต่พอตีอัดเนี่ยผมอยู่ในเหตุการณ์เห็นแต่ผมไม่ใช่คนตีราคาผมเนี่ยพยานในเหตุการณ์
0: ไม่ได้ดิพี่ก็หมากระโทน
1: ยังไง
0: อ้าวต้องพี่บอกเอ้ยเจ๊เก่งอย่าไปเอาดินี่มันแค่20ไอ้โทรมาตี60ได้ไง
1: เจ๊เก่งบอกว่าพี่อู๋ทั้งหมดเนี่ยองค์ไหนแล้วแต่ถ้าพี่อู๋หยิบไปนะเก่งคิดพี่อู๋แค่ 20% เท่านั้นผมบอกพี่เก่งผมไม่เล่นซื้อขายพระแล้ววันนั้นผมไม่เอาผมไม่แตะเรื่องพระพวกนี้แม้แต่องค์เดียววันนั้นผมพูดด้วยความเต็มปากเต็มคำได้เห็นเหตุการณ
0: ์อ่ะโอเคพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพี่อธิบายถูกใช่ไหมคิด
2: ครับ
1: ถูกแล้ว
0: ประมาณนั้นนะ
2: ประมาณนั
0: ้
2: น
0: พักสักครู่โอ้โหพี่อธิบายซะยาวเลยเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่เดี๋ยวคร
1: ับ
0: เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวพี่ได้พูดอีกเดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวครับ
1: คือมัน
0: ยูนีฟน้ำผักผลไม้ผสมผักใบเขียวรวม 100% ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์วิดาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอรีโนตัวยาลอร่าทาดีลอรีโนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปุ๋ยตรามงกุฎแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
3: ไทยช่วยไทยต้องที่บิ๊กซีไทยวงทองข้าวหอมมะลิเพียง189บาทโอโมลิควิดซื้อ1แถม1สมาชิกบิ๊กพอยต์เมื่อซื้อสินค้าครบ299บาทและซื้อของแฟนตาเพียง31บาทถึง13พฤษภาคมนี้ช้อปประหยัดที่บิ๊กซี
4: เจ๊ว่าตอนแก่เราจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ป่ะ

0: ได้สิถ้าใส่ใจกันตั้งแต่วันนี้ไง
1: โอเคค่ะ
2: We care แค่กันเพื่อวันพรุ่งนี้นะ
3: Mega We Care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
4: ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านสั่งทุบราคาแมทนี้ลดให้สุดลดจนหนาวพบกันครึ่งราคาครบคุ้มทั้งงาน 9-17 พฤษภาคมนี้ที่ Impact
5: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
6: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังเลิศ
7: อร่อย
8: ฟินเวอร์
6: มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
9: แป้งระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลกสุดออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลือง
10: เบลล่าใช้เต่าเหยียบโลก
11: ดื่ม S26 Omega Plus
12: วายไรฮีโร่เป็นได้มากกว่าที่คิด
11: เต็ม4 plus ประโยชน์เต็มกล่อง
12: ต้องเลย
13: นี่มันจะทำเกินไปแล้วนะฉกลูกค้าไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้สามไม่ยอมแน่แน
14: ่ต่อไปนี้แม่จะดูแลหนูเองนะลูก
15: ถ้าไม่ได้โง่ก็น่าจะมีสติมากกว่านี้นะไม่ใช่แค่เห็นหรือใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมด
16: รักได้หรือยังคืนพรุ่งนี้20:25 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ขอบคุณนะครับ
19: แค่นี้ไม่น่าพอมันต้องมากกว่านั้น
20: จัดให้ตามที่ข
21: อเขาดูไม่ค่อยสนใจฉันเหมือนเมื่อก่อนอะอะไรที่เคยทำให้ก็ลืมมั่งจำไม่ได้มั่ง
22: ขอโทษค่ะ
23: ถ้าจะเป็นแบบนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ไปเลยดีกว่า
24: หมายความว่าไงต่างคนต่างอยู
23: ่ก็เลิกกันไปเลยไง
16: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนนี้20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: โปรออนเต่าเหยียบโลก Extra Whitening ช่วยดูแลด้วย All White 7ให้จักดูเนียนใสโปรออนเต่าเหยียบโลก
25: โอ้ทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
26: ไม่ต้อง
9: เพราะโบใช้ Rejoice แชมพูคู่ครีมนวดช่วยฟื้นบำรุงให้ผมหอมนานนุ่มลื่นถึง48ชั่วโมงด้วย Rejoice

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
3: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569

0: เอามาคุยกันเอาไงอ่ะโทนมีอะไรมาหักหนี้บ้างโทนก็เอาพระไปเลย
1: ถูก
0: เอาตึกไปเอานู่นเอานี่ไปเพื่อจะไปหักหนี้แต่ทีเนี้ยพอเอาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะติดหนี้อยู่สมมุติว่า140กลมๆนะรวม3ก้อนเมื่อกี้นะ
1: ก้อนก้อนแรกอ่านก้อน2ตึกก้อน380
0: รวมทั้งหมดเนี่ยเขาช่วยอ่านด้วย
1: ใช่
0: เขาช่วยอ่านด้วยนะรวมเนี่ย100กว่าล้าน100กว่าล้านเนี่ยนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าโทนเนี่ยเอาพระไปแล้วก็ตีราคาที่มันสูงขึ้นไป
1: อาจจะสูงนิดนึง
0: อาจจะสูงนิดนึงขอโทษนะโทนพูดตามข้อเท็จจริงไหมอาจจะโทนสามารถชี้แจงได้นะโทนติดต่อเข้ามาได้เลยว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นครับอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดตียอดสูงไปนิดนึงพอสูงไปเสร็จปุ๊บไอ้ก้อนสุดท้ายนี่มันเด็ดเพราะว่าพี่อู๋เขาบอกเลยบอกว่าก้อนนั้นเนี่ยโทนตีมาเนี่ย
1: 46
0: ล้าน
1: ประมาณแล้ว
0: ก็คือเป็นพระทั้งถาดอย่างเงี้ยมาเนี่ย46ล้านสุดท้ายเจ๊เก่งบอกว่า23ล้านได้ไหม23ล้านได้ไหม

0: พระเนี่ยก็หยิบไปแล้วก็ไว้ที่โรงงานแกพี่เก่งตอนหลังนี่ก็มีการงัดออกมาแล้วถ่ายรูปทำทะเบียนนะเราไม่รู้ว่าองค์ไหนราคาเท่าไหร
1: ่
0: ผมนี่แหละเป็นคนทำทะเบียนถ่ายรูปแล้วก็ให้โทนส่งให้โทนตีราคา
1: โอเคเมื่อกี้ถือว่าเข้าใจนะผมก็พยายามทำความเข้าใจอยู่สักพักแหละแล้วก็ประมาณนี้นี่ก้อนนี้แต่ประเด็นที่มันเป็นเรื่องเป็นราวตรงนี้เนี่ยเอาตรงนี้เลยเมื่อกี้มันคือปฐมบท

0: นี่คือที่มาที่ไปปฐมบทถูกไหม
1: ครับ
0: ถูกไหมพี่
2: ถูกต้องครับ
0: เรื่องทั้งหมดเจ๊เก่งไม่ได้ต้องการจะเล่นโทนต้องการเล่นอีกบุคคลหนึ่งแต่โทนกลับเข้าใจว่าเป็นตัวเองด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับมันคือการร้อนตัวของใครหลายๆคนด้วยเดี๋ยวกลับมานะฮะช่องทางในช่องทางโซเชียลช่วงนี้ครับพบกับคุณปุ๋ยนิทัศน์นะครับกับไตรจีน่าเดี๋ยวกลับมาครับวันนี้นะครับพบกับพี่ปุ๋ยนิทัศน์ครับสวัสดีครับพี่ปุ๋ยครับ
3: สวัสดีค่ะพี่หนุ่มค่ะ
0: โอ้โหเต่งตึงเลยนะ
3: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับการชมนะเต่งตึงได้แบบนี้นะคะเพราะว่าดูแลตัวเองค่ะคุณขานะอันนี้คือผู้ชายที่อยากสวยหรือเอาง่ายๆกระเทยกระเทยในวัย63ปีเข้า64แล้วปีนี้นะคะคุณผู้ชมคะหลายๆคนบอกว่าใบหน้าเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาตอนนี้มันมีนวัตกรรมเยอะมากรวมถึงช่างแต่งหน้าก็เก่งปกปิดนู่นนี่นั่นให้เราเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องกลัวแต่อย่าลืมนะคะเมื่อคุณล้างหน้าเนี่ยคุณจะหลอกตัวเองไม่ได้คุณสามารถที่จะหลอกคนชาวบ้านเขาทั่วไปได้แต่คุณหลอกตัวเองไม่ได้เมื่อก่อนปุ๋ยเจอปัญหาเยอะมากนะฮะใบหน้าของปุ๋ยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยรูขุมขนมันเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าไม่ดูแลตัวเองพอกลับมาดูแลตัวเองปุ๋ยมาบอกเลยว่าปุ๋ยดูแลตัวเองด้วยนี่ค่ะเซรั่มที่ชื่อไตรจีน่ากระปุกสีแดงตัวเนี้ยและดูแลจากตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้นี่ค่ะไตรจีน่าอยู่มาถึง17ปีแล้วค่ะพี่หนุ่มขานะตอนเนี้ยเขาปรับสูตรมาเรื่อยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือไฟ

0: จน่านะคะ200สายตอนนี้รันไปแล้วนะคะของแถมตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้มีให้เฉพาะรายการนี้เป็นรายการแรกเท่านั้นนะคะ
1: อย่าให้เห็นที่อื่นก่อนนะ
0: รับรองรับประกันเลย
1: ค่ะเพราะว่า
0: อันนี้มาที่นี่ที่เดียวเลยพอผลิตเสร็จต้องไปโหนกระแสโหนกระแสเท่านั้นคุณโทรไปที่1577แล้วบอกเขาว่าขอจองสิทธิ
1: ์ครับ
0: จองสิทธิ์ไว้เลยนะคะเซตนี้เท่านั้นเองนะคะ2กระปุกใหญ่2กระปุกพกพาและเรจิเนลตัวใหม่ล่าสุด5ชิ้นแบบนี้ราคาเต็มคือ10,000กว่าบาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทจะส่งฟรีรูดบัตรเครดิตได้ของถึงมือแล้วค่อยจ่ายโปรดีๆแบบนี้ไม่มีที่ไหนมีที่โหนกระแสเฉพาะที่นี่เท่านั้นเปลี่ยนยายเป็นน้าเปลี่ยนป้ายเป็นพี่แล้วดูดีกับไทยเรจิน่าเซตใหม่ล่าสุดเลยค่ะ
1: ดูดวนตัวนี้ที่1577นะฮะเวลาหมดครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: แดงคุณผู้ชมหวานมากสวัสดีค่ะวันนี้พบกับมาวินนะคะและรายการบางกอกกระซิบกอสิบกระซิบวันนี้มาวินอยู่ที่เมเจอร์รัชโยธินค่ะกับงานนะคะฟูลฟิลรักเติมเต็มเฟิร์สพรีเมียร์วิทอุ้มแบมคุณผู้ชมวันนี้นะคะน้องอุ้มน้องแบมจะมาโชว์ความน่ารักร่วมกับแฟนๆในดอมบอสซัมรวมถึงนะคะได้ชมซีรีส์บนจอเงินทางด้านหลังด้วยส่วนจะอลังการขนาดใดไปสัมภาษณ์น้องอุ้มน้องแบมดีกว่าหวานมาก
1: มาบุกงานแต่งไออุ่นพาฝันและคู่รักป้ายแดงบอกเลยสักขีพยานเต็มงานเลยจ้าย
0: ินดีด้วยกับงานแต่งงานของคุณนะคะ
2: ของไออุ่นและพ่อฝัน
0: ต้องบอกเลยในเรื่องนี้นี่คือแบบกระแสดีมากก่อนที่ซักสิบเรื่องนี้จะออนแอร์ซะอีก
2: ก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบคือตั้งแต่ปล่อยไพลอตมาทุกคนก็ถามว่าเมื่อไหร่จะออนเมื่อไหร่จะออนเมื่อไหร่จะออน
0: ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้ว
2: ใช่ก็ดีใจมากๆเรายิ่งได้ดูแบบ first EP กับแฟนๆทุกคนเราเหมือนแบบได้รับพลังงานดีๆได้รับความรักจากแฟนๆในวันที่แบบสำคัญของทั้งไออุ่นและพ่อฝันแล้วก็เป็นวันสำคัญของอุ้มแล้วก็แบบด้วยก็เสิร์ฟไปหลายอย่างมันเหมือนแบบเราจัดงานนี้เพื่อไออุ่นเพื่อพาฝันแล้วก็เพื่อแฟนๆทุกคนด้วย
0: หวานมากแต่ต้องถามนิดนึงในเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปครับเพราะว่ามันเป็นชีวิตหลังแต่งงาน
2: จริงๆคือมันก็คือเป็นเรื่องราวของชีวิตทั่วไปที่ทุกคนน่าจะเคยเจอเหมือนว่าคนที่แต่งงานแล้วการเริ่มใช้ชีวิตด้วยกันปรับตัวเข้ามาอยู่บ้านด้วยกันแล้วมันมีอะไรต้องปรับกันบ้างมันก็คือแบบเล่าความเป็นชีวิตเลยค่ะ
0: แล้วชีวิตจริงเมื่อไหร่จะแต่งคะ
2: ฮะ
0: หยอกพักโฆษณาสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาต่อกันต่อค่ะกับอุ้มแบมค่ะ
3: บางกอกกระซิบ
4: เดี๋ยวเติมโปรตีนก่อนสิวิตามินออริจินอลชุดใหม่มีโปรตีน9กรัม
5: มา
4: ลุยได้ฟีลสดชื่นเต็มๆทุกการเริ่มเติมวิตามิน
0: เดี๋ยวซีนต่อไป
6: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
7: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
8: นี่คุณสองรูปใครอ่ะ
7: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมายจากทิพยประกันภัย
9: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
10: จะเป็นใครเพศไหนเปิดใจลองใช้ดูสิคะแล้วคุณจะหลงรักเซรั่มไก่วรา
3: บางกอกกระซิบกระซิบ
1: เบื้องหน้าหวานเจี๊ยบฟีลกู๊ดขั้นสุดเบื้องหลังเป็นยังไงล่ะน้องอุ้มน้องแบมละเมาหน่อยจ้า
0: ตอนที่เราถ่ายซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยความสนุกในหลังกล้องถ่ายเป็นไงบ้างน้องแบมก่อน
2: ก็สนุกทุกวันเลยค่ะมีอะไรให้แบบสนุกทุกวัน
0: สนุกจริงไม่ได้เสียงเนิบมากสนุกค่ะสนุก

0: ซุปเปอร์กาแฟทรีวันกาแฟที่ต้องยกให้ในความชัดเจนทั้งกลิ่นรสชาติและตัวตนที่ชัดเจนในแบบเราซุปเปอร์กาแฟ
1: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ทิพรส

0: ปีมีแค่ครั้งเดียว1ปีเราไปกันเจอกันครั้งเดียวเหลืออีกไม่กี่วันแล้วห้ามพลาดจริง
1: ๆแล้วตอนนี้กำลังเคลียร์งานกันอยู่นะหลังจากที่วันเปิดไปทีแล้วนะนี่กะจะไปวันปิดอีกทีนะโอ้โหนี่รักงานขนาดนั้น
0: ไม่ใช่เราได้ไปกินฟรีแล้วไปเที่ยวด้วย
1: คุณน่ารักงานมากไม่ใช่เห็นแต่กินนะโอ้อุดรของอร่อยจริงๆนะแล้วก็มีความสุขมากขอบคุณเหรียญขอบคุณหลายๆคน
2: ใช่ครับ
1: นะคะร้านที่ทำเนื้อ
2: เสือลงป่า
1: เสือลงป่าก็อร่อยอีกร้านนึง
2: เฮือนอาม
1: โอ้โห
0: เฮือนอา
1: อาไม่ใช่เฮือนอามเฮือนอานะอุ๊ยหลายร้านเต็มไปหมดเลยอร่อยเต็มไปหมดเลยแต่ของที่เราเอาไปก็อร่อยเพราะว่าเหมือนกับเอามาแลกกันมีของแบบของเราอาหารคาวแบบของเรา
2: ของหวานแบบของเรา
1: ขนมแบบของเราของหวานแบบของเรามาเจอกันนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มาพูดเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อเวลาฟังจริงแล้วถ้าเกิดเราไม่รู้ประวัติศาสตร์อย่างๆเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอ๋อมันมีมานานแล้วแต่สมัยนู้นสมัยนี้ฮะบางคนนึกว่าอยุธยาก็มีแล้วอะไรวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของผัดกะเพรา
2: ครับ
1: ผัดกะเพราเมนูฮิตในที่มันมีอยู่ในทุกวันนี้ที่มันมีจริงๆมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงลองฟังแล้วจะตกใจนี่มันเป็นประวัติศาสตร์จริง
2: เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับในยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับสมัยที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านได้ออกนโยบายปฏิวัติวั

0: จะบอกใครลองดูครับ
1: นี่ต้องแบบนี
0: ้ต้องแบบน
1: ี้ลักษณะนี้นะ
2: ครับหนูขออนุญาตบอกนิดได้ไหมครับ
1: แล้วแต่
2: ไม่ว่าร้านค้าร้านไหนแล้วแต่ถ้าหนูสั่งผัดกะเพรากรุณาผัดให้หนูแบบนี
1: ้แบบนี้คือแบบไหนอ่ะบอกเลยบอก
2: แบบนี้คือแห้ง
1: ๆแห้ง
2: ๆแล้วที่สำคัญคือของหนูจะไม่หวานคือบางทีคุณเคยไหมว่ากินผัดกะเพราแต่ว่าเหมือนกินพะแนงหรือกินแกงคือน้ำโจ๊กเลยแล้วกะเพราของหนูไม่ต้องใส่แครอทไม่ต้องใส
0: ่ข้าวโพดอ่อน
2: ข้าวโพดอ่อนไม่ต้องนะ
0: ถั่วฝักยาว
2: ไม่ต้อง
1: คืออันนี้
2: ถั่วฝักยาวอยากใส่ได้แต่ว่าไม่เอา
1: คืออันนี้มันเป็นวิวัฒนาการทีหลังที่ค่อยๆไล่ๆๆขึ้นมาไล่ที่เขาพูดนะไม่ว่าจะเป็นแครอทนะครับหรือว่าจะเป็นข้าวโพดอ่อนหรือว่าม
2: ะเขือเปาะ
1: มาถั่วฝักยาวถั่วฝักยาว
0: ถั่วฝักยาว
1: พวกนี้ไม่เผ็ดทั้งนั้น
2: มะเขือ
1: เพราะว่าส่วนใหญ่บางทีมันแค่มันล่อเด็กให้มันกินเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าว่าจริงๆแล้วอย่างกะเพราถ้าจะอร่อยระหว่างกะเพราบ้านกับกะเพรา
0: ป่า
1: ป่าคุณเลือกอะไร
2: กะเพราป่า
1: คุณเลือกอะไร
0: กะเพราป่า
1: อร่อยกว่าม
2: ันใบมันเล็กมาก
1: มันแรงกว่ามันหอมมันหอมแรงกว่าเยอะแต่มันก็หายากอยู่ด
2: ี
1: เพราะฉะนั้นก็เลยใช้กะเพราบ้านแล้วถ้าเกิดว่าเวลาที่ไปกินผัดกะเพราสมัยก่อนจำได้ไหมผัดกะเพรามากกับเนื
2: ้อ
1: มากกับหมูจำได้ไหมเดี๋ยวนี้ไปกินผัดกะเพราเด้มีกะเพราอยู่สัก2ใบ3ใบ
2: จริง
1: กะเพรามันแพงครับ
2: หนูบอกเลยนะว่าม
1: ันแพงครับที่เหลือเป็นหมูเป็นเนื้อหมดเลย
2: แล้ว
1: เพราะถ้าเกิดมีหมูมีเนื้อเนี่ยไม่โดนด่านะ
2: ใช
1: ่ไม่เป็นไรนะไม่โดนด่าถ้ามุดไม่มีนะโดนแน่นอนใช่ไหม
2: และล่าสุดหนูเล่าดราม่าให้ฟังหนูไปเล่นหนูไปกินข้าวกับแม่
1: หนูไม่น่าเชื่อ
2: ยังหนูบอกว่าหนูสร้างผัดกะเพราแล้วบอกว่าคุณโก้มีโหระพาใส่แทนได้ไหม
1: เฮ้ยอะไรวะเนี่ย
2: หนูก็เลยบอกว่าอ๋อก็ได้ครับ
1: พูดจริง
2: พูดจริงโต๊ะข้างๆเถียงกันเลยฉันสร้างผัดกะเพราก็ฉันบอกแล้วไงฉันไม่มีกะเพราฉันมีแต่โหระพาทำไมบอกฉันว่าโหระพาตั้งแรกงั้นฉันไม่กินไม่กินก็ต้องกินโยนใส่ถังขยะแล้วพวกเขาทะเลาะกันนะ
1: จริง
2: เลือกกะเพราโหระพา
1: ทำอย่างนั้นจริง
2: จริง
1: วันหลังจะทิ้งเอามาให้โก้
0: เออ
1: โ
0: ก้จะหมด
2: กินได
1: ้เอาอยู่แล้ว
2: เอาใส่กะเพราบ้านอยู่ก็ได
1: ้ไม่เป็นไรเอาอยู่แล้ว
0: อยู่แล้ว
1: อย่าลืมนะครับเหลือวันอีกไม่กี่วันแล้ว
0: ครับ
1: คุณต่อยกทัพเซนทันอุดรนะครับวันที่12วันสุดท้ายแล้วเจอกันนะครับ
0: ครับ
1: พักตัวนิดสักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวกุ้งแช

0: แทนที่จะไปพูดแต้จิ๋วตรงๆ
1: อ่ะครับแต่จะลองถามเขาอีกสักทีก็ได้
0: ใช่ใช่ใช่ไม่ผิดไม่ผิด
2: รู้ว่าจะถามเขาก็ได้จะบอกให้ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนอย่างที่อาบอกเป็นการเล่นคำ
0: เป็นการเล่นคำให้มันดูแล้วมันเก๋ขึ้นมาพัฒนาการชื่อเฉาเสียงเมนูที่มาสอนในวันนี้ชื่อว่ากุ้งแชบวยนึ่งหนุ่มสดขอเชิญท่านผู้ชมพบกับเสียงครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับสวั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร
2: ับ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: คร
2: ับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี
5: คร
2: ับ สวัสด
5: ี
2: คร
5: ับ สวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี
5: ครับสวัสด
2: ีครับสวัสดี
5: ครเฉาเซียงคือเฉาโจครับเฉาโจซึ่งแปลว่าแต้จิ๋วครับเซียงนี่แปลว่ากลิ่นหอมของอาหารครับผมก็เลยรวมกันเป็นกลิ่นหอมอาหารของแต้จิ๋วครับผม
0: เป็นลักษณะนั้นครับ
2: ก็คือแต้จิ๋วตรงๆตัวนี่แหละแต่ว่ามันเป็นการเล่นคำเต้นที่น้องเรียนบอกว่าเหมือนภาษาไทยอ่ะ
0: อ
2: ย่างรับประทานอย่างเงี้ยเรายังพูดได้ยัดโซยสวาปาม อะไรอย่างเงี้ย
6: ครับเราไปได้โอ้โหถึงยัดเลยเราก็แค่กินนะครับ
2: ไม่สับไปรุ่นอุ้ยยัดเข้าไปสิ
0: โอ้ไม่ต้องพูดอะไรมันไม่ได้ผสมภาพกับตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญมากเลยนะผมถามคำเดียว
2: ครับ
0: คุณจะยืดไปทำไมเมื่อกี้คุณทำมันยืดพอตอนที่พูดคุณถามเข้ามาแท้ๆ
7: ไม่ใช่ความรู้ของคุณ
6: เหรอครับ
7: ไม่ใช่เลย
6: โอ้โหผมขอโทษครับผม
0: คุณถามความรู้มาเนี่ยถามเข้ามาแล้วยังมีบอกไม่แน่ใจว่าถูกเปล่านะ
6: งั้นกล้องจับอีกที
0: เฮ้ยจะยืดทำไม
6: โอ้โห
0: ตายน่าเกลียดดิท่านผู้ชมครับวันนี้เขาจะมาสอนเราเนี่ยเป็นเมนูที่ชื่อว่ากุ้งแช่บวยนึ่งหนุ่มสดแต่ว่าก่อนอื่นท่านต้องรู้จักก่อนว่าเฉาเซียงอยู่ที่ไหนครับ
5: อยู่ตรงก่อนถึงรัชดาซอย19ติดถนนใหญ่ครับอยู่ในโรงแรมเดอะทาวเวลเลอร์ครับ
0: อ๋ออยู่โรงแรมเลย
5: ใช่ครับอยู
6: ่เดอะทาวเวลเลอร์
5: ที่จอดรถสะดวกสบายอยู่ชั้น1เลยครับผมครับ
6: เดอะทาวเวลเลอร์เห็นชัดเลย
5: ใช่ครับ
0: อยู่ตรงนั้นนะ
5: อยู่ติดถนนใหญ่เลย
0: รัชดาซอย
5: ก่อนถึงซอย19
0: ก่อนถึงซอย19
5: ใช่คร
0: ับอันนี้รู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนยังไงตอนนี้เฉาเซียงขายอะไรบ้าง
5: เฉาเซียงก็คือขายอาหารแต้จิ๋ว
0: ครับ
5: สไตล์ฟิวชั่นครับผมก็จะมีอาหารหลากหลายแบบเลยครับอร่อยทุกอย่าง
0: แต่ที่แน่ๆคือที่ชอบมากคือมันเป็นแต้จิ๋วแต้จิ๋วจริงๆรสชาติแต่มันเป็นสไตล์ฟิวชั่น
5: ถูกต้องครับ
0: เนี่ยอย่างกรณีนี้เนี่ยเห็นชัดๆเลยนี่คืออ
5: ันนี้เป็นปลาเก๋าครับครับผม
0: ดูเขาทำดิ
6: อันนี้เป็นนึ่งซีอิ๊วหรือเป็นราดพริกหรือ
5: เป็นราดพริกครับก็คือนึ่งซีอิ๊วก่อนแล้วก็ไปราดพริกรอบนึง
0: แต่ที่มันเท่อย่างงี้อ๋อคือการที่เขาเจียน
5: ใช่ครับ
0: ได้แบบ
2: เป็นชิ้น
6: สไลด์ปลา
0: แล้วมีดมันคมมากๆไง
2: ใช่
0: เพราะว่าตอนที่ไล่เจียนมาเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหมาดูเถอะดูความงดงาม
2: มันต้องมีดคมปกติเนี่ยเอาเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว 99% ก็คือหั่นแล้วก็เอามาวางโอ้โหอันนี้เอามาจัดให้ด้วยนะคือสามารถกินตั้งแต่หางยันหัวแล้วแบบ
5: ไม่มีกลางด้วยครับ
0: เอาออกหมดเลยนี่ถึงได้บอกไงบอกว่ามันเป็นฟิวชั่นจริงๆนะฮะแล้วอย่างอันเนี้ย
5: อันนี้เป็น
0: เนื้อเป็ด
5: เนื้อเป็ดทอดกระเทียมมาจากตัวเป็ดปักกิ่งครับผม
0: ซึ่งเรามีเป็ดปักกิ่งด้วย
5: ใช่ครับ
0: ของเรามีเป็ดปักกิ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ที่มัน
6: แป้งเขาเป็นสีดำเป็น
0: ของเรา
6: ชาโค
0: คือเนื่องจากวันนั้นไม่ได้ล้างมือ
2: ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่แป้งเป็นอะไร
5: ตัวนี้เป็นแป้งอัญชันครับ
6: นี่
5: เป็นสูตรพิเศษของทางร้านเลย
0: ใช่ใช่ใช่มันเป็นแป้งกินเป็ดปักกิ่งนี่แหละ
5: ใช่ครับ
0: แต่มันเป็นอัญชัน
6: ปกติเราจะกินสีขาวๆเหลืองๆ
0: ใช่
5: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นเขาบอกแล้วว่าของเขามันฟิวชั่น
5: ครับ
0: แต่ที่วันนี้ที่เขาจะนำเสนอเราอ่ะ

0: กุ๊บกับกุ๊บกับในปากผู้ชมครับพัฒนาการเฉาเตียงซึ่งแปลว่า
1: เฉาโจ
0: และเฉาโจ
1: แปลว่าเต้จิ๋ว
0: เมนูกุ้งมือสุดท้าย
1: อะไรอ่ะ
0: แชบวย
2: แชบวยไง
0: กุ้งแชบวยนึ่งนมสดเมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
1: ดีใจด้วย
3: กุ้งมือสุดท้าย
1: คือแชบวยเลยผมลองไปนิดนึงผมอยากรู้ว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงตัวน้ำแดงเขาอร่อยมากเลยนะครับมันมีความหอมแบบมันทำให้น้ำลายเนี่ยวิ่งเข้ามาเลยแล้วตัวนมสดที่เขานึ่งอยู่ข้างล่างที่สตรีมเข้าไปเนี่ยครับมันจะมีความนุ่มเหมือนไข่ตุ๋นเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเดาถ้ากินสองอันนี้แล้วเจอกับกุ้งนะมันจะเป็นความนุ่มนวลที่อยู่กับความเด้งแล้วมันจะหอมมากเพราะตัวกุ้งมีเคลือบสวอร์ชแคปอะไรของเขาอีกอ่ะ
2: เชฟเชฟเลยนะคุณกินนั้นไม่ได้มานี่ดีกว่ามา
1: ขอบคุณครับ
2: เข้ามานี่นี่อันนี้จะดีเหรอ
0: มัน
2: เนี่ยดูเดี๋ยวดูเขาทำเนี่ยดูเขาทำ
0: แล้วมันไม่มีกล้าง
2: อันนี้คือปลา
4: เก่าครับ
2: นี่ฮะแต่ว่าดู
0: แต่ไม่น่าเก่า
2: และที่เท่มากเนี่ยมีดมันคมขนาดที่หนังเห็นป่ะหนังมันยังอยู่ครบเห็นป่ะ
1: ตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตจนอาบอกว่าอย่างเงี้ยวิธีการมันคือจะต้องเขาแหละสไลด์ปลา
2: ใช
1: ่ออกมาแล้วพอนึ่งมันจะแฟบลงอีกนิดนึงมีดมันต้องคมจัด
2: นี่เขาคมเขาทำตอนสดๆนะ
4: ใช่ครับ
2: ทำเหรอว่ามันสุกแล้วทำไม่ได้
0: ใช่
2: ทำไม่ได้มันเหนียวเลยหนังมันจะเหนียว
1: ต้องทำพื้นเละ
2: ใช่ใช่
1: อังคารอะไรเงี้ย
2: ตอนสุกแล้วทำไม่ได้
0: ส
2: ุ
0: กแล้วทำไม่ได้อย่ามาจับด้วย
1: สุกแล้วทำไม่ได้ไงไ
0: ม่ถึงแม้ว่าตอนเขาสไลด์ตอนดิบๆนะแต่หนูมองว่ามันยากตรงที่ว่าเวลาในการลวกจะต้องพอดีไม่งั้นเนื้อปลาเละนะมันไม่ออกมาเป็นชิ้นงี้นะพี่อ๋อมันต้องพอดีเขาเก่ง
2: เขาไม่ได้ลวกครับ
0: หนึ่งขอโทษ

0: ตัวโยวังกระปุกใหญ่ปกติราคากระปุกละ690บาทนะคะสั่งซื้อเซต3กระปุกตอนนี้เฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาแถมฟรีอีก2กระปุกทันทีเลยนะคะ
1: ได้เยอะมากถึง5กระปุกคุ้มมากๆค่ะแต่วันนี้คุณส้มเจ้าของมาเองขอของแถมเพิ่มอีกได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะพิเศษเฉพาะตอนนี้จริงๆนะคะที่อื่นไม่ให้เยอะขนาดนี้เลยนะคะขอแถมสบู่โยวังให้ไปอีก4ก้อน

0: มันคืออะไรคะ
1: สามารถทาได้ทั้งผิวกายทั้งแขนขามือลำคอลำตัวแผ่นหลังนะคะจุดแห้งก้านรอยดำต่างๆหรือแม้กระทั่งจุดซ่อนเลนส์ต่างๆได้ทุกจุดเลยนะคะและที่สำคัญเขาไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อผิวนะคะปราศจากสเตอรอยด์เป็นส่วนผสมมาจากสารสกัดธรรมชาติโดยประกอบด้วยสารสกัดเด่นๆคือออสโมโฟนะคะจากประเทศฝรั่งเศสและยังมีกลุ่มสารสกัดต่างๆที่มีส่วนช่วยบำรุงดูแลผิวกายอีกด้วยเช่นกันนะคะกลุ่มที่1เป็นสารสกัดจากน้ำมันดีๆอยู่5ชนิดมีส่วนช่วยให้ผิวแรดูนุ่มนวลชุ่มชื้นและไม่แห้งก้านนะคะมีน้ำมันเมล็ดบิวเบอรี่ป่าน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดของต้นปอป่านะคะแล้วก็น้ำมันอีวิดิ้งพรีมโรสน้ำมันจากดอกคัมฝอยเนี่ยค่ะกลุ่มที่2 สารสกัดจากพืชสมุนไพร8ชนิด

0: ันทีได้ไปถึง5กระปุกเฉพาะแค่ในรายการนี้เท่านั้นจริงๆคุณส้มเจ้าของแบรนด์มาตรงนี้แล้วให้ไปอีกสบู่โยวังเพิ่มอีก4ก้อนค่ะคุ้มจุกๆถึง9ชิ้นด้วยกันจากราคาทั้งหมด 3,726 บาทคุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นย้ำว่า999บาทเท่านั้นแล้วสั่งซื้อวินาทีนี้ยังส่งฟรีให้ทั่วประเทศอีกด้วยโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้เลยที่ LINE @happycs3 ค่ะมาดูแลผิวกายของคุณให้ชุ่มชื้นและดูเรียบเนียนไม่แห้งกร้านกันดีกว่าวันนี้ขอบพระคุณคุณส้มมากๆค่ะและเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31ตุลาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ใช่ไหมคะ
1: มีทุกคน
0: มีทุกคนแต่ว่าหินแคลเซียมปกติแล้วจะอยู่ในตรงนี
2: ้
0: แต่ถ้ามันหลุดค่ะก็คือหลุดออกมาปุ๊บแล้วไปอยู่ในห่วงเนี้ยค่ะก็จะกลายเป็นว่าพอหินปูนหลุดออกมาเนี่ยบางคนนั่งอยู่เฉยๆแต่เห็นภาพบ้านหมุนกำแพงหมุนหมดเลย
2: อ๋อสาเหตุที่ทำให้บ้านหมุนก็คือหินปูนหลุด
1: ข้างเดียวก็เป็น
2: ที่เคยเห็นเขาบอกว่าไปเวลาไปรักษาไปนอนเฉยๆเพื่อให้มันกลับเข้าที่จริงหรือเปล่าคะ
0: จริงๆไม่ได้นอนเฉยๆค่ะแต
2: ่
0: ว
2: ่าน
0: อนแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะหมอจะต้องประเมินก่อนว่าหินปูนหลุดที่ตำแหน่งไหน
2: อยู่ที่ไหน
0: ใช่ค่ะสมมติหลุดห่วงนี้ห่วงนี้ห่วงนี
2: ้
0: แล้วหมอจะจัดระเบียบหินปูนให้กลับเข้าที่โดยการหมุนศีรษะไปตามตำแหน่งต่างๆแล้วก็ที่สุดเราจะมีแว่นอินฟราเรดจับที่ตาด้วยว่าตาเขากระตุกไปทางนี้แสดงว่าหินปูนเขาหลุดไปทางไหนใช
1: ่
0: ก็จะเป็นไม่ได้นอนเฉยๆแต่ว่าคนไข้อาจจะรู้สึกเหมือนนอนเฉย
2: ๆ
0: แต
2: ่หมอจับ
0: จับผิดไปมาใช่ใช
2: ่แล้วก็แล้วพอมันกลับไปเข้าที่อาการบ้านหมุนก็จะหาย
0: ใช่ค่ะ
2: ดูสิ
0: มันเป็น
1: คือ
0: หมอ
1: รับ
0: ทางหูใช่ใช่
1: แล้วหูแว่วหมอหูแว่วมาจากอะไรหูแว่ว
0: หูแว่วบางคนก็คือหลักๆหูแว่วก็คือเราได้ยินเสียงที่มันไม่มีอยู่จริงใช่ค่ะท
1: ี
0: เน
1: ี้
0: ยมันจะแว่วได้หลายอย่างคนไข้หมอบางคนบอกว่าหูแว่วคือมีคนมาพูดกับเราหรือมีคนอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นก็คืออาจจะอยู่ที่ว่าเอ๊ะตัวสมองเขาไปได้ยินเสียงที่แบบมันไม่มีจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเหมือนแบบเอ๊ะเรานึกว่าได้ยินไปหรือว่าของบางคน
2: แต่เป็นตอนอายุเยอะ
0: ๆใช่
1: แต่ผมเนี่ยประจํา
0: ใช่
1: เหมือนข้างบ้านด่าไปดูจริงมันด่าจริงอันนี้ไม่ได้แววใช่ไหม
0: หรือว่า
2: อันนั้นเรื่องจริง
1: เรื่องจริง
2: ใช่
1: ไม่ได้แววว่ะ
0: บางคนเขาจะเป็นว่าเหมือนได้ยินเสียงในหูอย่างเช่นบางคนได้ยินเสียงเหมือนเสียงจิ้งหรีดแล้วก็ม
1: ี
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือเส้นประสาทหูเขาเริ่มเสื่อมพวกนี้ก็อาจจะต้องบำรุงนะครับ
2: หมอคะหูตึงเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมได้ไหม
0: อันนี้จะมีคนถามเยอะว่าเอ๊ะเราหูไม่ได้ยินเนี่ยมารักษาแล้วจะหายเลยไหมมันขึ้นอยู่กับว่าหูเราอะเสียตรงไหนค่ะสมมุติมีขี้หูอุดเต็มรูนี้เลยหมอดูดออกก็จบใช่หรือบางคนแก้วหูเขามีรูทะลุอยู่หมอก็ปะแก้วหูก็จบหรือบางคน
2: ปะยังไงคะหมอ
0: ผ่าตัดปะได้ค่ะก็ปิดรู
2: แล้วทำไมมันถึงทะลุอะคะ
0: บางคนเอามีดเอาอะไรไปแทงคัตเติ้ลบาดไม้อะไรไปแทง
2: ไป
0: แทงหรือบางคนเนี่ยน้ำมูกเขาขึ้นมาตรงนี้ค่ะแล้วมันแตกทะลุออกมาจากอักเสบก็ได้เหมือนกันหรือบางคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยหูอื้อนะไม่ดีขึ้นสักทีอ้าวเขามีน้ำมูกอยู่ในนี้เยอะหมอให้กินยาแล้วก็ท่อเน
2: ี่
0: ยขยายปุ๊บน้ำมูกไหลออกไปการที่เขาก็กลับมาแต่ว่าเคสส่วนใหญ่คือเส้นประสาทหูข้างในเนี่ยเสื่
1: อม
0: ซึ่งถ้าเสื่อมที่ตรงนี้ค่ะอันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้มียาอะไรที่จะกินแล้วมันจะกลับขึ้นมาได้
2: ตัดก็ไม่ได
0: ้ไม่ค่อยได้แล้วค่ะเพราะงั้นเนี่ย
2: ต้องใช้เครื่องช่วยฟัง
0: ใช่ค่ะพวกนี้ก็คือจะถ้าเส้นประสาทหูเขาเสื่อมไปแล้วพวกนี้เสื่อมตามอายุเหมือนเซลล์ข้างในเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยค่ะโอกาสที่จะกลับขึ้นมาค่อนข้างยากพวกนี้หลักๆใช่หลักๆคือเราจะคอยกระตุ้นเพื่อให้เส้นประสาทมันทำงานได้ดีสมองมันจะได้ไม่ฝ่อไป
2: กระตุ้นยังไงคะ
0: ใส่เครื่องช่วยฟังใช่คือถ้าไม่ใส่เครื่องอะไรเลยเส้นประสาทไม่มีเสียง
2: เลย
0: ม
2: ัน
0: ก็สมองมันก็จะค่อยๆฝ่อลงไปด้วย
2: มันไม่ได้ทำงาน
0: ใช่
1: เคยได้ยินคำนี้หมอหูแตกคือได้ยินเสียงดังมากๆแล้วหูแตกแก้วหูแตกเป็นไง
2: แก้วหูจะแตก
0: อย่างเคสที่หมอเคยเจอแก้วหูแตกจากเสียงดังมากก็จะมีอย่างเช่นเจอเสียงระเบิดเส
1: ีย
0: งประทัดอะค่ะมันจะเป็นเหมือนแรงดันปึ้งเข้ามาปุ๊บแก้วหูบางคนแตกเป็นแบบดาวกระจาย
2: หรือ
0: ก็ได
2: ้
0: เพราะว่ามันเป็นเหมือนแรงที่อัดเข้าไปคือแก้วหูเนี่ยมันก็บางๆเหมือนเป็นกระดาษเนี่ยค่ะมีโอกาสได้ถ้าเจอเสียงดังมากๆถ้าพวกนั้นหนึ่งเลยก็คือต้องดูว่าแก้วหูเนี่ยที่ฉีกขาดเนี่ยเขาจะกลับมาไหมแล้วก็อีกอันนึงก็คือเซลล์หูมักจะถูกทำลายไปเยอะเพราะเสียงที่ดังมันจะเข้าไปทำให้เซลล์หูเขาถูกทำลาย
1: ทำไงฮะก็ต้องใส่หูฟังอีก
0: ก็หนึ่งเลยต้องดูถ้าเกิดแก้วหูเขายังไม่ปิดเองเราต้องผ่าตัดไม้แล้วก็ต้องคอยดูว่าตัวเซลล์นี้ที่อักเสบไปเนี่ยจะกลับมามากน้อยแค่ไหน
2: หมอคะพี่เห็นเด็กวัยรุ่นอ่ะใส่หูฟังตลอดเวลาเปิด
1: เพลงดังๆด้วย
2: อันตรายไหมคะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยคน

0: ปล่านะคะ
1: เหรอครับก็ดีแล้วล่ะครับที่คุณน้ำไม่ห่วงคุณน่านเพราะยังไงสักวันหนึ่งคุณน่านก็ต้องแต่งงานมีครอบครัวของเขา

0: แล้วคุณน้ำก็ต้องมีครอบครัวของคุณ
1: วันหนึ่งน้ำก็คงต้องเป็นคนอื่นในสายตาของพี่หน้า
2: วนเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
3: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำข้อเกตโททอลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าข้อเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
4: รอบเนี้ยลองของใหม
5: ่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละและกลิ่นครีมโซดา Lower Sugar Bra Health Blue Boy อร่อยเหมือนเดิม Health Blue Boy Lower Sugar หวานชื่นรื่นรม
6: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบ
7: ลูกแล้วก็ออกไป
6: เปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
8: มิวสิกไม่ต้องอยู่ในบ็อกซ์ได้เลยนะ
9: S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสติงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสติงโกไมอีลิน
10: นี่อยากได้งานจนถึงขั้นต้องไปแย่งตัวคุณทีมาเลยเหรอ
11: หน้าด้านเกินไปปะ
12: ถ้าจะต้องมีใครโดนด่าว่าหน้าด้านคนคนนั้นต้องไม่ใช่ฉันแน่ๆทำไมคุณต้องมาเจอฉันในสภาพแย่ๆแบบนี้ทุกครั้งเลย
13: ผมรู้แล้วว่าทำไมผมถึงเป็นห่วงคุณตอนนี้ก็เหลือแต่คุณละมุกที่ต้องหาคำตอบว่าคุณรู้สึกกับผมยังไง
14: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20:25 น
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ขอบคุณนะครับ
17: แค่นี้ไม่น่าพอมันต้องมากกว่านั้น
18: เขาดูไม่ค่อยสนใจฉันเหมือนเมื่อก่อนอะอะไรที่เคยทำให้ก็ลืมมั่งจำไม่ได้มั่ง
19: ถ้าจะเป็นแบบนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ไปเลยดีกว่า
20: หมายความว่าไงต่างคนต่างอยู
19: ่ก็เลิกกันไปเลยไง
14: Fulfill รักเติมเต็มคืนนี้ 20:30 น
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: Carrier Copper Ion เพิ่มระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copper Ion
22: หมดแต่ยังไงก็ต้องซื้อ
23: ไม่มีซูเปอร์ฮีโร่มาช่วยไม่เป็นไร
24: Amaze Super App รวมพลังพอยต์จากทุกที่ช่วยให้ช็อปได้ถูกลง Amaze Super App ให้ทุกคนเป็นฮีโร่นักช็อปโหลดเลย
25: ของคุณป้าครับ
26: ป้าเหรอ
27: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
28: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
29: สนับสนุนโดยโตโยต้าไฮลักซ์ไฮคิวเอสคูล
30: ที่นั่นพี่นันพี่นันคะ
31: คุณน้ำครับ

0: งเฉยๆพอคุณฟ้าเห็นหน้าหล่อๆใสๆแบบนั้นอะจริงๆเขาแอบโหดนะ
1: ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะ
0: แน่ไม่ขนาดนั้นแสดงว่าเคยเจอมาบ้างแล้วถูกไหมน้ำต่อไปเนี้ยโดบเอาไว้เยอะๆเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะคุณฟ้าเป็นพวกงานละเอียดเนี้ยบทุกจุดแกไม่ซ้ำจำจุดไม่ได้นี่ดูสภาพอีสองคนนี้ดูแต่ก่อนสภาพดีกว่านี้เยอะเลยนะทุกวันนี้เป็นแบบนี้แล้วเนี่ย
2: เบาได้เบา
0: เบาทำไมเรื่องจริงล้วนๆคนหลอกก็แบบนี้แหละโหดดูดีมีเสน่ห์แล้วก็เซ็กซี่ด้วย
3: ใช่
4: สวัสดีค่ะคุณฟ้ามาตั้งแต่ประโยคไหนคะเนี่ย
5: ผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าผมเป็นคนโหดดุนึกว่าคุณมิ้นมองผมเป็นบอสที่ดีซะอีก
4: โอ้ยบอสคะก็เติมคำว่าดูดีมีเสน่ห์แล้วก็เซ็กซี่แล้วไงคะ
5: ผมให้เวลา15นาทีนะครับเตรียมตัวเข้าประชุมวันนี้ยาว
4: ค่ะ
0: ทำงานดิรอมาเตรียมตัวยาวด้วยวันนี
3: ้เห็นไหมล่ะต่างสิมินพูดที่ไหนเล่าไปค่ะเตรียมตัว15นาทีนะเร็ว
5: คุณโอเคไหมครับสีหน้าดูไม่ดีเลย
4: นอนน้อยไปนิดแต่ก็โอเคค่ะ
5: รู้แบบนี้ก็สบายใจถ้ามีอะไรบอกผมได้คิดซะว่าผมเป็นเพื่อนคุณถึงผมจะไม่ได้คิดกับคุณแค่เพื่อนก็ตาม
4: แน่หยอดเก่ง
5: กลัวคุณลืมว่าผมจีบคุณอยู่

0: เพิ่มขึ้นรสชาติที่เหนียวพอใจ
1: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
2: อร่อยไปอีก
3: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
4: เพิ่มกาแฟเติมนม
1: เนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม
0: ่รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอ๋อเธอหวานเฉียบก็ชีวิตมันติดหวานนะคะคุณพ่อคุณแม่คะใครที่ชอบกินหวานติดหวานขาดหวานไม่ได้ใจมันจะขาดคุณผู้ชม วันนี้ลองเปลี่ยนมาเป็นความหวานแบบธรรมชาติด้วยมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5กันดีกว่าค่ะเพราะว่าของเขานี่นะคะเป็นสินค้าที่ได้รับรางวัลโอท็อปจากทางภาคใต้มาด้วยเป็นน้ำผึ้งป่าแท้ที่1ปีจะมีการเก็บเกี่ยวแค่ครั้งเดียวและเราก็สามารถรังสรรค์น้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราเป็นเมนูเครื่องดื่มได้สารพัดเมนูหรือจะเอาไปผสมขนมหวานหรือว่าอาหารคาวโอ้โหเอยใดได้หมดเลยค่ะวันนี้เราอยู่กับผู้รู้ลึกและก็รู้จริงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำผึ้งนะคะไปพูดคุยกับเธอกันดีกว่าเพราะว่าเธอคือเจ้าของแบรนด์มหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราต้อนรับพี่ออยค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม
5: ยังไงไหนเล่าสิ

0: เราเนี่ยเราต้องเข้าป่าไปเก็บจริงๆใช่ไหมพี่อ้อย
1: มุ่งป่าแท้นะคะจากธรรมชาติของแบรนด์มหาสุขของเราก็พูดอย่างที่ว่าเลยก็คือต้องเข้าป่าไปจริงๆแล้วเราก็ต้องไปคัดนะคะในเรื่องของฟาร์มผึ้งที่ได้คุณภาพนะคะที่ได้มาจากแหล่งอุดมสมบูรณ์เขามีการนะคะไปทำการเก็บเกี่ยวนะคะก็คือต้องบอกว่าเป็นแม่พันธุ์ผึ้งที่ไปนะคะทำการวางกล่องลังนะคะแล้วก็ปล่อยผึ้งตรงนี้ไปเก็บเกี่ยวเกสรดอกไม้นะคะที่เป็นป่าเบญจพรรณและดอกไม้หลากหลายกลิ่นใช่แบบธรรมชาติเลยไม่มีการกระตุ้นไม่มีการเร่งใดๆหลังจากนั้นค่ะเมื่อเขาก็จะนำมานะคะทำรังเป็นเฟรมนะคะให้เต็มแบบนี้ซึ่งเมื่อถึงเวลาปุ๊บเราก็ได้นำน้ำผึ้งตรงนี้นะคะทุกหยดที่ได้จากธรรมชาติแท้ๆก็คือมาคัดสรรกันกรองลงซึ่งน้ำผึ้งป่าเดือน5จากแบรนด์มหาสุขของเราเนี่ยบรรจุขวดนะคะในโรงงานนะคะที่ได้รับมาตรฐานสากลเพื่อให้มั่นใจได้เลยนะคะว่าทุกหยดที่ถึงมือคุณผู้ชมแบบนี้จะสะอาดสดและใหม่นะคะไม่มีสิ่งเจือปนอย่าง

เฉพาะ100สายสุดท้ายที่โทรเข้ามานะคะแถมฟรีไปอีก1ขวดทันทีค่ะได้เยอะได้คุ้มนะคะแต่วันนี้คุณออยเจ้าของแบรนด์ยังมอบของแถมเพิ่มให้แบบจัดเต็มอีกด้วยกับกระเป๋าผ้าสปันบอลอีก1ใบค่ะยังไม่หมดแถมเพิ่มไปอีกกับพัดลมตั้งโต๊ะพกพาชาร์จ USB 1ตัวได้ไปแบบสุดคุ้มนะคะถึง5ชิ้นเลยค่ะจากราคาทั้งหมด 2,350 บาทแต่วันนี้เราให้คุณจ่ายเพียง990บาทสั่งซื้อวินาทีนี้ส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลยนะคะ02 161 33

0: เดี๋ยวผมไปจ่ายเงินให้นะครับ
1: งั้นเดี๋ยวน้ำขอไปห้องน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวโอนให้ค่ะแล้วก็ห้ามเนียนนะคะจำเบอร์พร้อมเพย์ได้ค่ะ
0: ครับผม
1: วิ่งกระเป๋า
0: คุณน้ำครับ
1: คะ
0: เดี๋ยวผมไปหยิบให้
1: ขอบคุณค่ะ

0: คุณคะ
1: คุณน้ำ

คุณน้ำคุณน้ำครับคุณน้ำคุณน้ำครับรีบกลับบ้านดีกว่านะครับเฮ้ย

0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ทรูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่าทรูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกทรูซาน่าแอดวานซ์
2: ยาริสเอทีและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
3: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
4: แม่กินน้ำ
5: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
3: เพราะบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
4: โคเวยกบ้านซัพพลาย
6: สนับสนุนโดย Protex Icy Cool Ford Ranger
7: ไว้พรุ่งนี้ผมเช็คกับทางตำรวจให้นะครับว่าจะหาภาพจากกล้องวงจรปิดได้หรือเปล่า
8: เดี๋ยวผมให้เลขาผมจัดการดีกว่าผมไม่อยากรบกวนคุณอีก
9: คุณฟ้าขับรถไหวไหมคะ
7: สบายมากครับขอบคุณนะครับที่คุณน้ำเป็นห่วง
8: ขอบคุณนะครับที่คุณช่วยน้ำไว
7: ้ด้วยความเต็มใจครับดีนะครับที่คุณน้ำปลอดภัยแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่ดูแลคุณน้ำไม่ดี
9: ไม่ใช่ความผิดของคุณฟ้าหรอกค่ะคนผิดคือคนร้ายต่างหาก

0: แน่ใจค่ะน้ำจำตาแล้วก็จำรอยแผลเป็นตรงนี้ได้ค่ะ
1: น้ำมองผิดหรือเปล่าพี่ว่าไม่นะเรื่องมันก็ผ่านมาเกือบ20ปีแล้วอ่ะไอ้คนคนนั้นมันอาจจะตายไปแล้วก็ได้
0: น้ำว่าน้ำมองไม่ผิดค่ะ
1: หรือไม่พี่ว่าน้ำก็อาจจะกลัวจนเผลอไปนึกถึงเรื่องตอนเด็กๆก็ได้นะคะ
0: น้ำมั่นใจค่ะพี่นันว่าน้ำไม่ได้คิดไปเองแล้วถ้าเขายังอยู่แล้วเขายังตามเราสองคน

0: อนจัง
1: น้ำแข็งมาแล้วจ้า
0: เฮดแอนด์โชลเดอร์สใหม่พี่อ้อมเป็นรังแคหรอ
1: ไม่มีจะร้อนแค่ไหนก็ไม่มี
2: เพราะโอ้ใช้เฮดแอนด์โชลเดอร์สใหม่ช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100%
3: เย็นขึ้น2เท่า
2: เฮดแอนด์โชลเดอร์สมั่นใจไม่มีรังแค
4: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหา
5: ให้เขาเรียนรู้รู้จักพลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ชมให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคต Enfagro A+
0: ใหม่มาม่าโอเครสต้มยำกุ้งน้ำข้นรสนี้แหละที่อิงร
6: อ
7: นี่ชุดแม่คะ
6: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
8: ต้องนี่ใหม่ Breathe Comfort Feel Happy ด้วยพลังแคมโมไมล์ Micella ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
9: แต่ฉันว่าอุดเปลี่ยนไปเขาดูไม่ค่อยสนใจฉันเหมือนเมื่อก่อนอะ
10: แต่ฉันว่าคู่แกเนี่ยน่าจะกำลังถึงจุดอิ่มตัววะ
9: จุดอิ่มตัว
11: ฝันอุดขอโทษค่ะ
9: ฝันเคยบอกอุ่นแล้วใช่ไหมว่าคำขอโทษอย่าใช้พร่ำเพื่อ
12: ถ้าจะเป็นแบบนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ไปเลยดีกว่า
13: Fulfill รักเติมเต็มสุข 20:30 น.
14: ดูทีวีกด

ชีวิตที่นั่นก็สำคัญเหมือนกันพี่นั่นรู้ไหมว่าพี่นั่นเป็นทุกอย่างของน้ำเลยนะคะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เราก็เป็นพี่ชายคนเดียวของน้ำเลยนะ

0: ถ้าไม่มีเรื่องวันนั้นน้ำก็ไม่ต้องมาเป็นน้องพี่พี่ก็ไม่ต้องมามองน้ำด้วยความรู้สึกแบบนี้ไง
1: น้ำน้ำทำให้พี่น่านรู้สึกแย่ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ถ้าพี่ตอบว่าใช่น้ำจะทำยังไง
1: น้ำขอโทษค่ะพี่น่าเนี่ยเกลียดน้ำเลยนะคะอย่าเกลียดน้ำเลยนะ

ี่ไม่เคยเกลียดน้ำเลยค่ะพี่เกลียดตัวเองพี่ขอโทษนะคะ

านพี่นานคะ

0: นี่ถ้าไม่ใช่แกฉันไม่ไปต่อแถวซื้อปลาต้องโกเจ้าดังให้หรอกนะไงประทับใจไหมแล้วถ้าฉันไม่ซี้กับเจ้าของร้านนะเขาไม่ให้เอาของอื่นเข้ามากินในร้านหรอกน้ำ
1: ว่าไง
0: มือมีอะไรเล่ามาหรือว่าต้องตกใจเรื่องเมื่อคืนอยู่ให้ฉันปอบไหมน้ำไหม

0: ซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่าทรูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกทรูซาน่าแอดวานซ
1: ์ใหม่ดีนุ่มขาวนุ่มหลากรสมัชเมลโล่สอดไส้ใหม่ดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์ยูโร
2: โค้งสุดท้ายซีซั่น1 9เรื่องคัดพิเศษห้ามพลาดขยายโลกซีรีส์แนวตั้งมาไว้บนจอทีวีช่อง3กับตั้งติดจอทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 5:40 น.รับชมบนหน้าจอทีวีถึง15พฤษภาคมนี้เท่านั้นและเต็มอิ่มกว่าที่3 Plus กับเวอร์ชั่นจัดเต็มดีเทลแน่นดูจบครบเรื่องได้ทันทีไม่ต้องรอข้ามวันได้ที่3 Plus
3: บทลงโทษของพวกแกคือถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพและติดคุกเท่านั้น
4: มึงดูไว้นะ
3: เฮ้ยนะจุดตกกูหรอก
5: มึงกลับไปเดี๋ยวนี้เลย
6: พ่อ
5: ไป
6: คุณพ่อ
5: มึงฆ่าแม่กูใช่ป่ะ
7: มันมีนาเป็นต้นเหตุที่ทำให้แม่มึงตายไง
5: ในเมื่อมึงผิดสัญญามึงก็ต้องตาย
6: ฉันจะไปช่วยคุณยายค
5: ุ
6: ณย
5: ายอันตรายมีนา
8: สายรักสายเลือดจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ติดธุระอะไรหนักหนาถึงมางานศพคุณนายวันไม่ได้
11: เตรียมเงินเอาไปซื้อที่ของคุณนายวันยังไงเขาก็ขายน้ำท่วมหลังเป็ดแน่ๆถ้าคนกรุงเทพอย่างเขาเนี่ยจะมาทำไรไถนาที่เนี่ย
12: สองโล
13: บอกมาแล้วว
8: ันนี้ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาจันทร์ถึงศุกร์

0: เราก็ทุกข์เผลอทุกข์กว่าเขาอีกแล้วเวลาอยู่ใกล้ใจก็เต้นแรงน้ำขอมือหน่อยเป็นไงรู้สึกไหม
1: รู้สึก
0: รู้สึกใจเต้นเหรอ
1: หิว
0: ตาต้องโกยังมีคู่ส่วนตัวหนูไม่มีใคร
1: เป็นไงแกรีบกินให้หมดฉันมีอีกเรื่องนึงจะคุยกับแกผู้ชายคนนั้นเอากุญแจกับรหัสพวกนี้มาให้ฉันแล้วก็มีข้อความอยู่ในนี้ด้วย
2: บ้านปฐมนัน
1: ท์
2: นี่เป็นกุญแจตู้เซฟเนี่ย
1: กุญแจตู้เซฟเหรออ
2: ืมบ้านฉันก็ใช้ยี่ห้อนี้บ้านแกมีตู้เซฟด้วยเหรออยู่ตรงไหนอ่ะเข้าไปดูกันไหม
1: ฉันก็อยากไปนะแต่ว่า
2: ลืมไปว่าแกยังไม่พร้อมเข้าไปในบ้านหลังนั้นงั้นเอางี้ให้ฉันเข้าไปดูให้เอาไหมไปได
1: ้ก็ถ้ามันไม่รบกวนแกจนเกินไปฉันก็ฝากด้วยแต่ฉัน

0: แล้วก็ช่วงนี้แกระวังตัวหน่อยไปไหนมาไหนอย่าไปคนเดียวหรือถ้าจะไปไหนก็บอกฉันเดี๋ยวฉันไปรับไปส่งถึงจะสู้ใครไม่ชนะแต่ฉันพาแกวิ่งหนีได้นะเว้ยเคยได้ยินปะว่าฉันวิ่งไม่เร็วแต่วิ่งไม่หยุด
1: ไม่ได้รู้สึกปลอดภัยขึ้นเลย

0: ครับ
1: มาทำงานแต่เช้าเลยนะคะ
2: มีงานต้องจัดการนะครับ
1: แล้วแผลเป็นไงบ้างคะคุณฟ้าอักเสบไหม
2: ก็ปวดนิดหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรมากอ๋อแล้วก็เรื่องคดีเนี่ยทางตำรวจบอกว่ากล้องวงจรปิดแถวนั้นเสียแต่ยังไม่มีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมเลยครับแต่ถ้าเขารู้อะไรเพิ่มเดี๋ยวเขาจะรีบแจ้งพวกเรา
1: เสียได้จังหวะจังเลยนะคะ
2: ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับคุณน้ำครับเมื่อวานที่คุณน้ำวิ่งตามผู้ชายคนนั้นไปคุณน้ำรู้จักเหรอครับ
1: คือเขาทำของหล่นนะคะคุณฟ้าแล้วน้ำก็เลยวิ่งตามไปไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องค่ะ
2: ของอะไรล่ะครับ
1: ไม่รู้เหมือนกันค่ะของเล็กๆน้อยๆอะค่ะคุณฟ้า
2: ครับ

สวัสดีครับผมธนากรนะครับผมเป็นเพื่อนของน้ำถ้าคุณพ่อคุณแม่ของน้ำอยู่แถวนี้โปรดเมตตาด้วยนะครับผมมาทำธุระแทนน้ำไม่ได้คิดจะมาก่อกวนหรือลบหลู่อะไรเลยครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ

ผมลืมบอกผมอยู่คนเดียวได้ครับไม่ต้องออกมาทักทายไม่ต้องมาช่วยหาด้วยครับผมโอเค

0: ร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้ศุกร์ที่8พฤษภาคม2569

ตามกฎหมายไม่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐควบคุมการถ่ายทำตามกำหนดและแต่ละคนนะคะเขาเข้ามาประเทศไทยเนี่ยเข้ามาในลักษณะของนักท่องเที่ยวจึงไม่มีใบอนุญาตทำงานค่ะสอบถามจากนางเหวยผู้ต้องหาค่ะรับว่าตนเองเป็นโปรดิวเซอร์และนักแสดงด้วยกำลังถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งซึ่งกำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันเลือกใช้สถานที่ในจังหวัดเชียงใหม่เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน

0: พุ่ง 15-20% จากภาวะสงครามครับนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านคุณอนันต์กรอมรวาทีบอกอย่างนี้ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงด้านต้นทุนพลังงานที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบโลจิสติกและราคาพลังงานทำให้ต้นทุนธุรกิจรับสร้างบ้านได้รับผลกระทบจากต้นทุนการก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น 15-20% ครับโดยเฉพาะกลุ่มวัสดุโครงสร้างหลักทั้งเหล็กและโลหะที่ได้รับผลกระทบจากราคาแร่เหล็กในตลาดโลกกลุ่มปิโตรเคมีที่เป็นวัสดุดิบที่เป็นวัตถุดิบต้นน้ำของวัสดุหลายประเภทรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์และกระเบื้องและยังราคาน้ำมันที่ผันผวนเป็นอย่างมากส่งผลต่อต้นทุนขนส่งที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมีการปรับราคาก่อสร้างบ้านขึ้นอีกประมาณ 3-5% ก็จะเริ่มเห็นการปรับราคาที่ชัดเจนตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็ใครจะเตรียมสร้างบ้านเตรียมเงินเพิ่มขึ้นด้วยครับ
1: ค่ะปิดท้ายเบรกนี้เช่นเคยนะคะจากเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD อย่างที่ตูนกับพี่ไก่ใส่อยู่นี้นะคะจากเป็นเวอร์ชันสีเทาให้คุณผู้ชม

0: นี่มันจะทำเกินไปแล้วนะฉกลูกค้าไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้สามไม่ยอมแน่แน
1: ่ต่อไปนี้แม่จะดูแลหนูเองนะลูก
2: ถ้าไม่ได้โง่ก็น่าจะมีสติมากกว่านี้นะคะไม่ใช่แค่เห็นหรือใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมด
3: รักได้หรือยังคืนพรุ่งนี้20นาฬิกา25นาที
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ขอบคุณนะครับ
6: แค่นี้ไม่น่าพอ
7: มันต้องมากกว่านั้น
8: จัดให้ตามที่ขอ
0: เขาดูไม่ค่อยสนใจฉันเหมือนเมื่อก่อนอะอะไรที่เคยทำให้ก็ลืมมั่งจำไม่ได้มั่ง
9: คุณขอโทษค่ะ
10: ถ้าจะเป็นแบบนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ไปเลยดีกว่า
11: หมายความว่าไงต่างคนต่างอยู
10: ่ก็เลิกกันไปเลยไง
3: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนนี้20นาฬิกา30นาที
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ที่ Home Pro และ Mega Home มี Comfy เครื่องปรับอากาศติดผนัง 12,000 BTU เพียง 11,490 บาทซื้อวันนี้จัดส่งติดตั้งภายในวัน 1-31 พฤษภาคม 2569 ที่ Home Pro Mega Home ทุกสาขาและออนไลน
13: ์อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่ Clear Ice Cool Menthol ยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% Clear แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
14: ขอขอบคุณป้ากับม้าที่เลี้ยงหนูมาเป็นอย่างดีค่ะ

ขอบคุณที่ยอมลำบากขอบคุณยอดมนุษย์ของหนูแล้วมันคงจะดีถ้าป้ากับแม่ได้ไม่อยู่ตรงนี้

0: กรุงเทพประกันชีวิต
1: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาดื่มไม่ขับกลับ

0: 500ล้านเขาประเมินราคาเองแต่จริงๆมันไม่ถึงแต่สุดท้ายวันนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าการเจรจามันจบลงด้วยดีนะไม่นึกไม่ฝันเลยว่าสุดท้ายทำไมโทนเอาไปแจ้งความแล้วกลายเป็นเรื่องราวบานปลาย
1: ผมจะเรียกเขาเข้ามาเพื่ออะไรในเมื่อคุณโทนมีเจตนาอยากจะเข้ามาชี้แจงผมตั้งแต่แรกอยู่แล้วคุณโทนเข้ามาเนี่ยคุณโทนน่าจะรู้อยู่ว่าคดีมันเริ่มคืบหน้ามันเริ่มมีการออกหมายเรียกเริ่มมีการแจ้งข้อกล่าวหากันแล้วเพราะฉะนั้นคุณโทนก็คงล้อตัวที่คุยกับพี่ป๋องแล้วก็ประสานงานมาคือวันแรกที่นัดเนี่ยก็มีการนัดเข้ามาพบผมมีทนายมีคุณโทนแล้วก็ผมพูดคุยกันในห้อง3คนแต่ผมเนี่ยบอกคุณเก่งไว้แล้วว่ามันจะมาคุยนะเพราะว่าผมก็กลัวว่าการคุยของผมเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเขาจะหาว่าผมไปช่วยโทนหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยพี่สแตนบายไว้หน่อยเผื่อเขาคุยด้วยผมจะเรียกคำถามสุดท้ายที่ผมถามเขาว่าข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมรู้ไม่หมดถ้าจะคุยต้องคุยกันคุยกับผู้เสียหายเขาผู้เสียหายเขารออยู่โทนอยากคุยไหมถ้าอยากคุยก็รอถ้าไม่อยากคุยเนี่ยกลับได้เลยแต่ปรากฏว่าโทนเนี่ยยอมคุยด้วยก็เลยทางฝ่ายผู้เสียหายก็เอาทั้งทนายและตัวเขาก็มาเข้ามาคุยกับทีมงาน
2: แต่ดูเหมือนว่าการเจรจาทั้ง3ฝ่ายวันนั้นมันมีตัวเลขที่ตรงกันนะตอนนี้ก็คือยอดที่300 ล้าน
1: 360ล้านคืออย่างนี้360ล้านเนี่ยสัญญาแรกเนี่ยสัญญา120ล้านเอาตึกมาค้ำประกันอันนั้นเจ้าหนี้กับคุณโทนเนี่ยจบไม่มีอะไรมีสัญญาที่2คือ180ล้านกับ66ล้านที่ไม่เป็นธรรมกับเขาทางฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้เป็นคนกำหนดราคาพระนะเขาเป็นคนกำหนดราคาพระเองเขาพูดเองว่าพระมัน 400-500 ล้าน
2: ใครกำหนด
1: ก็คุณโทนไงถ้ามีค่าจริงตอนนั้นคุณโทนก็มันเจจันก็คุณโทนก็เอาพระอันนี้ไปขายเลยได้กำไรคุณโทนก็เอาไปเลยเขาก็เอาเงินเก็บกลับตัวเองใช่ไหมก็เป็นธรรมไหมล่ะหรือคุณโทนเอาของที่อยู่กับภรรยาหรืออยู่กับตัวเองหรืออยู่กับญาติพี่น้องเนี่ยมาค้ำประกันมูลหนี้ให้เขา
2: ก็จบ
1: แล้วไงผมเนี่ยพยายามอำนวยความสะดวกทั้งสองฝ่ายให้การเจรจามันจบไปได้ด้วยดีนะครับก็ไม่รู้ว่าคุณโทนเนี่ยเอาเรื่องของการคุยครั้งแรกของผมการคุยครั้งแรกครั้งที่สองกับคุณเก่งและทนายการคุยครั้งที่สามการคุยของทนายกับผมกับทีมคุณเก่งเนี่ยมันรวมเป็นเรื่องเดียวกันเพราะงั้นมันก็ดูมันจะเขาเรียกว่าพูดไม่หมด
0: ยืนยันว่าตำรวจมีข้อมูลว่าโทนเกี่ยวข้องกับขบวนการเซียนกระดาษเปล่าแน่นอนเป็น1ใน9คนที่ตำรวจกำลังสืบสวนหาข้อมูลโทนมาแสดงตัวเมื่อวานน่ะโทนมันคงร้อนตัวเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าโทนมัน

0: ื้อขายพระซื้อขายของให้เวลาเช็คอีก10เดือนค่อยมาจ่ายอันนั้นเขาช่วยเหลือนะให้ไปทำมาหากินแต่เมื่อได้สภาพคล่องของเงินแล้วเนี่ยมันก็ต้องเอามาให้เขาสิ
1: มีคำว่าไม่ซื่อสัตย์ม
2: ี
1: คำว่าเนรคุณเดี๋ยวรอฟังโทนตอบกลับนะฮะไม่ได้ฟาดกลับไปที่บิ๊กเต่าแต่ฟาดกลับไปที่มาดามเก่งคุณผู้ชมทีนี้บิ๊กเต่าไปให้สัมภาษณ์ในโหนกระแสช่วงออนไลน์เป็นการเข้าสายโฟนอินฝากบอกไปถึงโทนนะเป็นลูกผู้ชายหน่อยขายพระมันต้องเป็นแมนคนเขาจะได้เชื่อถือคุณรู้จักผมน้อยไปผมไม่ใช่นักทวงหนี้นะพี่หนุ่มก็ถามว่านี่บิ๊กเต่าโดนวางงานหรือเปล่าบิ๊กเต่าบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อวานวันมาฆบูชามีคนไม่ได้นัดหมาย 3-4 คนลูกค้าเก่าผมทั้งนั้นเลยมากันครบก็ไม่รู้ว่าใช่วางงานไหม
3: ผมอยากให้คุณโทนเป็นลูกผู้ชายสักนิดหนึ่งรู้ป่ะการที่เราทำธุรกิจซื้อขายพระเนี่ยคุณต้องแมนๆนะคุณต้องเป็นคนที่น่าเชื่อถือคุณตอนนี้คุณกำลังเอาอะไรความเห็นของคุณหรืออะไรของคุณเนี่ยมาใส่ความจนคนอื่นได้รับความเสียหายคุณโทนอาจจะรู้จักผมน้อยไปนิดหนึ่งที่หาว่าไปบังคับขู่เข็นต้องยืนยันนะผมเนี่ยเป็นตำรวจและเป็นเจ้าหน้าที่แล้วมีอำนาจพูดในกรอบของคดีอาญาผมไม่ได้ไปรับทวงหนี้คุณโทนชดดิ้นพลาดเข้ามาของที่ซื้อเข้าไปก็มาชดใช้กันมันก็จบนะครับมันก็ไม่ต้องดำเนินคดีกันปิ้นซ้ายปิ้นขวาเหลี่ยมนะครับมาเหลี่ยมกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเราทำการสืบสวนจนรวบรวมพยานหลักฐานจนมีข้อเท็จจริงแล้ว
4: หลายคนก็มองว่าท่านโดนวางงาน
3: เฉยๆเฉยๆคือจะวางงานหรือใครจะมาลุมกินโต๊ะหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อวานนี้ก็ดูอะไรแปลกๆมีเหมือนวันมาฆบูชา
4: อุ๊ยตาย
3: มีคนเข้ามานัดหมายรวมกัน 3-4 คนเลย
4: มาถึงที่สอบสวนกลางเหรอครับ
3: เก่าซึ่งเป็นลูกค้าเก่ามาที่สอบสวนกลางกัน 3-4 คนไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าวางงานหรือไม่วางงานหรือใครจะช่วยใครหรือใครจะติดต่อใครอะไรยังไงก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วใครจะทำอะไรก็ทำไปเป็นเรื่องของเขานะคร
1: ับ เอาฟังโทนบ้างครับวันนี้มาส่งมอบพยานหลักฐานครับแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยบอบช้ำมากเลยนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะสังคมตัดสินผมไปแล้วยังไม่ทันขึ้นศาลเลยผมขอชี้แจงนะพระ152องค์ที่เอาไปค้ำประกันเงินกู้เนี่ยมูลค่า400ถึง500ล้านบาทที่ผมบอกมันคือการลงทุนของผมยังยืนยันนะว่า400 500ล้านอยู่152องค์แล้วก็ยืนยันด้วยว่าผมใช้หนี้มาดามเก่งตามเดิมไม่เคยเบี้ยวเลยถามกลับไปที่มาดามเก่งด้วยว่าถ้าไม่เห็นว่า

0: ซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยหลายๆอย่างก็มีดอกเบี้ยอยู่ในนั้นนะครับ
1: แล้วไฮไลท์ย้อนไปดูเลยครับว่านายทุนเข้ามามีจุดประสงค์อะไรนักข่าวก็ถามต่อแล้วไปเกี่ยวสรุปอยู่ในขบวนการเซียนกระดาษเปล่านี่ด้วยหรือเปล่าทนยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องแน่นอนยอมรับว่าในรายชื่อที่โผล่มามีบางคนเป็นลูกหนี้ผมซะด้วยซ้ำแล้วบอกสังเกตนะชื่อผมโผล่เข้ามาว่าเป็นเซียนกระดาษเปล่าหลังจากที่ผมไปร้องบิ๊กเต่า
2: วิธีการเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนการเข้าไปมันเป็นกระบวนการ
0: ไม่มีครับไม่มีกระบวนการใดๆนั้นเขามาหาผมเองเขามาหาผมเองผมไม่ได้เกี่ยวกับคุณ
2: โดยเฉพาะตำรวจตอนนี้ตำรวจมีหลักฐานที่บอกว่า
0: ไม่เป็นไรครับไอ้หลักฐานในการนำผิดผมมั่นใจว่า

0: ยอดตัวเลขทั้งหมดอ่ะ100 กว่าล้านก็คือจบหนี้สินทั้งหมดเลยก็คือเอารีสอร์ทที่เชียงใหม่ซื้อพี่เก่งมา130 ล้านผมก็ขายคืนกับให้กับพี่เก่งไป110 ล้านขายซูเปอร์คาร์ทุกคันให้พี่เก่งลัมโบกินี่ผมให้แบบคือให้ก็คือหักหนี้เลยคอนโดอีกหลายห้องก็เซ็นสัญญาให้พี่เก่งเลยโรงงานซึ่งพวกนี้มันเป็นมูลค่าทรัพย์สินที่มีราคากลางก็คือให้หมดอ่ะขายหมด
1: จนตอนนี้เหลือติดหนี้พี่เก่งอยู่เท่าไหร่
0: ไม่ติดแล้วครับ
1: ไม่ติดแล้วนะ
0: ครับ
1: เป็นไทยจบเลยนะกับเขานะ
0: จบครับจบ
1: โทนติดหนี้อันอยู่เท่าไหร
0: ่คือหนี้ทั้งหมดครับประมาณ500 ล้าน
1: จ่ายบ้างยัง
0: จ่ายคนที่เป็นหนี้ผมเนี่ยประมาณ8-9 คนก็คือเซียนพระที่มีชื่อทั้งหมดเลยรวมแล้วเนี่ยหลายร้อยล้านแต่ว่าคนที่จ่ายผมเนี่ยมีพี่โทนคนเดียว
1: ปัจจุบันนี้โทนจ่ายคุณมาจนเหลือประมาณเท่าไหร่ตอนนี
0: ้น่าจะใกล้หมดแล้วแต่ว่าเช็คเนี่ยมันไปอยู่ที่พี่เก่งตอนนี้เช็คอยู่ที่พี่เก่งก็คือพี่เก่งเขาช่วยรับเช็คชุดนี้เอาไว
2: ้
0: มันไม่ได้เป็นการซื้อด้วยเงินสด
2: เงินสดไม่ใช่เง
1: ินเครดิตหมด
0: อย่างพี่เก่งเนี่ยเขาเป็นนายทุนเนี่ยเขาใช้เงินสดลงทุนแต่อย่างพวกผมที่เป็นเซียนพาร์ทเนี่ยมันใช้เครดิตมันก็คือการตีเช็คเขียนกระดาษอะพี่ผมเหมือนเป็นยี่ปั๊วคนกลางได้เครดิตจากผู้ใหญ่มาก็เอาพระเนี่ยไปให้เซียนพระอีกทีหนึ่งให้พ่อค้าเอาพระเนี่ยไปกระจายให้พ่อค้าคนละ50 ล้าน 40 ล้านอะไรเงี้ยก็อาจจะได้แบบบวกกำไรมาเงี้ยพี่แต่สุดท้ายแล้วมันคือกระดาษพี่มันเป็นแค่ตัวเลขไอ้ที่เราเอาพระเข้ามาเนี่ยเราไปให้เซียนทั้งหมดเนี่ยผมมาได้เช็คมาเนี่ยเป็นกรรมเลยแล้วสุดท้ายเช็คทั้งหมดมันก็คือกระดาษอะพี่มันไม่ได้ตังค์ช่วงแรกๆก็ผ่านกันก็จ่ายกันปกติแต่พอมันลึกๆเข้าไปเนี่ยมันจ่ายกันไม่ไหว

0: ใหม่วิตอะเดย์แอสตาเซนทิน6มิลลิกรัม
1: นั่นนะวิตอะเดย์
2: ช่วยลดเลือดจุดดำอัพผิวดูไบรท์ทันทีใหม่นีเวียสกินโกลว์ SPF 50บวกที่มีไทอะมิดอลสู้พลังกว่าวิตซี60เท่าช่วยลดเลือดจุดดำฝั่งลึกอัพผิวดูไบรท์ทันทีพร้อมกันแดดราคาพิเศษช่วงเปิดตัวถึง31พฤษภาคมนี
3: ้แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
4: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
3: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: น้อยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
6: ปวดหัวมีไข้ต้องไทเลนอล8ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกไทเลนอล8ชั่วโมงปวดหลังก็ไทเลนอล8ชั่วโมงครั้งละ2เม็ดห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมงไทเลนอลท้องว่างทานได้นะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ดั้งเดิมเลยตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าเลย
8: ซาลาเปาปลาแรด
9: ขนมจีบปลาแรดก็ดีเลยนะ
10: ปลาแรดผัดเห็ดหอมปลาแรดทอดผัดหน่อไม้สดปลาแรดทอดราดพริกเหมือนกับข้าว
11: โอ้ my gosh
12: วิหารแก้ว100เมตรวัดอาสุงจังหวัดอุทัยธานี
11: อุ้ย

0: เดี๋ยวอันนี้จะเล่าให้ฟังศาลพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นจำคุก5ปีทีนี้ที่ต้องตามต่อก็คือเด็ก2คนจะยังไงลูกของคุณมยุรีที่ถูกสลับไปเอาไปให้พ่อแม่ชาวเมียนมาแล้วหายไปเลยเนี่ยค่ะต้องตามต่อแต่เด็กคนนี้เด็กที่ถูกสลับมาเนี่ยค่ะตอนนี้อายุ3ขวบกว่าจะทำยังไงต่อคุณมยุรีเลี้ยงมาก็บอกว่ารักอ่ะเลี้ยงมาจน3ขวบกว่าแต่แม่แท้ๆมาแสดงตัวแล้ววันนี้เขาได้เจอหน้ากันค่ะคุณน้อยที่ทัก Facebook มาหาคุณมยุรีมาแล้วนะ
1: อ
0: ยากใช่อยากได้ลูกคืนด้วยคุณเสื้อคลุมสีเทาเนี่ยค่ะคือคุณน้อยแม่ของเด็กที่ถูกสลับตัวมาส่วนคุณเสื้อสีน้ำเงินเดินข้างหลังนั่นคือคุณมยุรีคนที่เลี้ยงลูกคนอื่นโดยที่เข้าใจว่าเป็นลูกตัวเองมาโดยตลอดคุณผู้ชมคะวันนี้ก็มีการเจรจากันทั้งต่อหน้าคุณปวีณาหงสกุลค่ะประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีและก็ผู้กำกับสภ.บางละมุงพันตำรวจเอกสราวุธนุชชนาธนะคะคุณน้อยแม่แท้ๆของเด็กที่ถูกสลับมาเนี่ยเขาขอรับลูกคืนค่ะทีนี้ยังไงอ่ะจริงๆนะตอนนี้เข้าใจว่าก็ยังเจรจากันอยู่นะคะแต่เบื้องต้นได้ตกลงกันว่าจะร่วมกันเลี้ยงดูเด็กคนนี้ร่วมกันเลี้ยงดูเด็กแล้วจะต้องค่อยๆปรับสภาวะแวดล้อมให้เด็กคุ้นค่ะคือเด็กคนนี้เนี่ยปัจจุบันก็น่าจะสัก3ขวบ7เดือนนะคะก็เริ่มจะรู้เรื่องแล้วอ่ะพี่ไก่น้องเข้าโรงเรียนแล้วอะวิธีการตอนนี้ก็จะใช้อย่างนี้นะคะคือเดี๋ยวใกล้จะเปิดเทอมก็จะให้เด็กเรียนหนังสืออยู่กับคุณมยุรีแม่ที่ไปอุปการะน้องช่วงที่ผ่านมาโดยตลอดที่ไม่ได้รู้ตัวเลยเนี่ยว่าเลี้ยงลูกคนอื่นเนี่ยค่ะจะให้คุณมยุรีดูแลเด็กคนนี้ไปก่อนอยู่ที่มุกดาหารก็เรียนหนังสือที่มุกดาหารในสภาพแวดล้อมเดิมๆไปก่อนหลังจากนั้นเมื่อเด็กปิดเทอมถึงจะส่งเด็กให้กลับมาอยู่กับคุณน้อยแม่แท้ๆที่วันนี้มาขอทวงสิทธิ์ในการเลี้ยงดูโดยให้ไปอยู่ที่นครปฐมกับคุณน้อยนะคะแล้วช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนจะไปอยู่กับคุณน้อยเนี่ยก็จะใช้วิธีว่าให้คุณน้อยมาเจอเด็กบ้างแต่จะยังไม่บอกว่าคนนี้คือใครยังไม่แนะนำว่าเป็นแม่แท้ๆว่าอย่างนั้นเถอะให้กับเด็กเนี่ยได้มีความคุ้นเคยปรับตัวไปก่อนเบื้องต้นตกลงกันออกมาว่าเป็นแบบนี้และเมื่อวันนึงที่เด็กไปอยู่กับคุณน้อยละแม่แท้ๆละก็จะให้คุณมยุรีแม่ที่เลี้ยงดูมาเนี่ยได้ไปเที่ยวหาเด็กบ้างนี่คือการตกลงว่าจะร่วมกันเลี้ยงดูเด็กเบื้องต้นนะคะเป็นแบบนี้

0: จ้ะแล้วก็ทัวร์ปีนี้ทัวร์ไปประมาณ1 วันแล้วก็มีคนหลายคนซึ่งทักเข้ามาแล้วก็จนมาเจอคนชื่อ
1: คนนี้นะเจอคนนี้นะ
0: ใช่เจอคนนั้นเขาก็ได้คุยกับหนูอาทิตย์แรกส่งเดือนแรกๆอ่ะพอเดือนต่อไปก็เริ่มส่งน้อยลงไม่ส่งแล้วก็หายไป
2: แล้วเราติดต่อคนนี้ได้ไง
0: Facebook เลื่อนหาจนเจอ
2: เราก็เลยทักไป
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเห็นว่ามีรูปหน้าตาเหมือนลูกหนูเลยหนูมีอะไรก็ใช่ลูกหนูอ่ะหนูจำได้ก็เลยทักไปว่าสนหรือเปล่าสบายดีไหม
2: ครับแล้ววันที่เขาไปเอารูปจากเราที่กรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าคือเขาไปกรุงเทพใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วเราได้มากับเขาด้วยไหมครับ
0: มาไหนคะ
2: เราได้มาพร้อมลูกเราไหมตอนที่เขาจะกลับชลบุรีอ่ะหรือเขาเอาลูกเรามาเลย
0: ไปรับเขาไม่ควรไปร
2: ับ ไปรับเสร็จเขาเอาลูกเรากลับแต่เราไม่ได้มากับลูก
0: ไม่ได้มา
2: โดยที่เขาบอกว่าเขาจะลูกไปมอบให้กับอีกคนหนึ่ง
0: เขาเป็นคนเลี้ยง
2: ตอนแรกบอก
3: โอเคหล
2: ัง
3: จากที่เรื่องมัน
4: คุณผู้ชมคอมเมนต์กันเยอะมากเลยค่ะพี่ไก
5: ่ครับ
4: บอกว่าลูกเนี่ยให้เขาไปตั้งแต่5เดือนแล้วไม่ได้เลี้ยงเลยมาเจอลูกอีกทีจากการไถ Facebook ตอนลูกขวบครึ่งจำได้เลยเหรอ

0: อยู่นะสำหรับผมนะ
1: เราเชื่อว่าเขาจะทำตามที่เขามีทางโจทย์กล่าวหาเขาไหม
0: ไม่น่านะผมว่าไม่น่าทำเพราะอีกอย่างลูกมันก็มีมันทำได้ระลงเหรออกคนเป็นแม่มันต้องมีนะผมว่าม
1: องว่าเขาเจตนาหรือไม่เจตนาในการทำเด็กหายดิพ
0: ี่ไม่เกี่ยนนะผมว่านะ
1: ก็มีลูกกี่คน
0: สี่ครับ
1: สี่คน
0: ครับ
1: สี่คนนี่ก็ยัง
0: อยู่เขาหมดอ่ะ
1: ปกติเคยมีเด็กมาแวะ
2: ส่วนคุณมยุรีค่ะผู้ร้องเรียนนะคะบอกว่าฟังคำตัดสินของศาลแล้วก็พึงพอใจที่ศาลลงโทษจำคุกส้มวันนี้เธอได้เจอกับส้มนะคะแม้ว่าไม่ได้คุยกันแต่เธอก็ไม่พอใจส้มค่ะพอส้มเนี่ยก่อนหน้านี้ให้ข้อมูลเป็นเท็จมาโดยตลอดไม่พูดความจริงและโอกาสนี้เธอก็ขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยอยากวิงวอนสื่อมวลชนช่วยตามหาลูกให้หนูด้วยปิดท้ายเบรกนี้ด้วยเสียงคุณมยุรีนะคะช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อค่ะ
3: เราได้เจอคู่กรณีแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
4: ก็รู้สึกไม่โอเคค่ะเพราะว่าเขาไม่พูดความจริงเลย
3: ไม่พูดความจริงได้พูดคุยกันบ้างไหมคร
4: ับ ไม่ค่ะ
3: แต่เราฟังแล้ว
4: ไม่โอเคหนูก็ได้รู้สึกดีใจค่ะที่ศาลได้ตัดสินว่าให้ส้มเนี่ยได้ติดคุกแล้วประมาณจาก10ปีลดเหลืออยู่5ปีหนูก็เพิ่งพอใจมากค่ะศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลคุณปวีณาและพี่ๆสื่อมวลชนและคุณตำรวจด้วยนะคะที่ช่วยตามสืบคดีเรื่องนี้ให้หนูค่ะหนูก็ต้องการอยากให้สื่อมวลชนตามหาลูกให้หนูด้วยเนี่ยด้วยได้ไหมครับแบบช่วยกันนะคะคืออยากได้ตัวลูกกลับมาค่ะ
5: เจ๊ว่าตอนแก่เราจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ป่ะ

0: ได้สิถ้าใส่ใจกันตั้งแต่วันนี้ไง
1: โอเคค่ะ
2: วีแคร์แคร์กันเพื่อวันพรุ่งนี้นะ
3: เมก้าวีแคร์แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
4: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกกิจกรรมไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วย Power Factor พลังช่วยขจัดรังแคที่ดีที่สุดจากเคลียร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงแชมพูขจัดรังแคสำหรับผู้ชายยอดขายอันดับ1
5: คือมีบางอย่างนั่งอยู่บนตัวเขาวันเดือนปีเกิดที่คุณถามเนี่ยคือผู้หญิงที่ตายทั้งกลมใช่ไหมเขาก็ช็อกแล้วเขาถามว่ารู้ได้ไงอ่ะยูบอกก็เขายืนอยู่นี
6: ่เริ่มเลยเราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะคะทุกคน
7: ลงน้ำไปเลย
8: ขวา
7: ไป
8: ขวาไปขวาไปขวาขวาได้หนึ่ง
9: ฉันมาหาคุณหนูตระกูลเฉียนมาแต่งงาน
10: จากเด็กชายผู้เหลือรอดสู่เสี่ยงแพทย์ขั้นสูงสุด
11: ทำไมนายถึงต้องสืบเรื่องตระกูลเฉิงถูกฆ่าล้างตระกูลด้วย
9: เปิดเผยตัวไม่ได
11: ้นายเป็นใครกันแน
10: ่18ปีแห่งนี่เลือด
12: แน่ใจนะว่ามันยังไม่ตาย
9: ภายใน1เดือนไม่ได้รวมพลังกับกายาก้าวหินพลังหยางจะตีกลับแล้วพี่จะตาย
10: ชีวิตต้องแลกด้วยชะตาหยินหยางและความจริงที่อาจทำลายหัวใจสิวิเหนียวตั้งเสี่ยงแพทย์พิฆาตแค้นดูครบทุกตอนได้แล้ววันนี้ที่3 plus
13: แต่ตอนมองพายไม่เหมือนมองเมียพี่ชายนะ
14: คุณถามตัวเองก่อนไหมว่าคุณมองสามีคนอื่นแบบไหน
13: ฉลาดฉลาดอย่างแกก็น่าจะดูออกว่าตัวเองเข้ากับที่บ้านพี่ปันไม่ได้แต่ก็ยังฝืนอยู่เป็นฉันเลิกไปตั้งนานแล้ว
15: พี่ได้คิวหมอบีแล้วนะคะวันพรุ่งนี้เราจะไปคุยเรื่องทำเด็กหลอดแก้วกัน
16: เคยท้องหรือว่าเคยแท้งไหมคะ
17: รักหักหลังจันทร์อังคาร20:30 น
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: หอม
20: อะไร
19: ถั่วอยาก
20: ขั่ว
21: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
22: ช่วยกระจัดคราบฝังแน่นแช่ด้วยไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรช่วยให้ผ้าดูขาวต้องไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
23: ่เรื่องของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะคะเนื่องจากว่าท่านนายกอนุทินบินไปประชุมสุดยอดอาเซียนแล้วก็แน่นอนนะคะมันมีภาพที่หลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็คือภาพการจับมือระหว่างท่านนายกอนุทินกับนายกฮุนมาเน็ตของกัมพูชาค่ะคนก็มีทางที่เห็นด้วยอ่ะว่ามันก็ต้องเดินหน้าไปสู่สันติภาพต้องมีการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์

0: แต่มันก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยนี่คุณผู้ชมไปดูคนที่ไม่เห็นด้วยก่อนที่เดี๋ยวจะพาไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายไว้เชิงไม่ได้จับกันแต่แรกนะ
1: ครับ
0: คอมเมนต์ของคนที่ไม่เห็นด้วยที่จริงก็เยอะแยะเลยนะคะถ้าเราจะเอาหลักๆในเพจไทยคู่ฟ้าของทำเนียบรัฐบาลเองที่โพสต์คลิปการเจอกันระหว่างนายกอนุทินกับนายกคุณมานิตของกัมพูชาค่ะคนมาคอมเมนต์เพียบเลยค่ะอย่างเช่นขาทหารและชีวิตชาวบ้านคงสูญเปล่าทำอะไรให้คิดถึงประชาชนด้วยประชาชนบริสุทธิ์ต้องไม่ตายฟรีนึกถึงคนชายแดนให้คำมั่นอะไรไว้ไม่งั้นมีเดินประท้วงแน่ๆอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าสงสารคนไทยที่เสียชีวิตใน 7-Eleven และทหารที่เสียชีวิตพิการบางคนยังสาหัสอยู่ในโรงพยาบาลถ้าไปยอมมันประชาชนลงถนนประท้วงแน่ๆบางคอมเมนต์ก็บอกบาดตาบาดใจบ้างล่ะแล้วก็มีเยอะเลยนะคะที่เรียกร้องให้สร้างกำแพงให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาคุยกันอย่างนี้เป็นต้นหรืออย่างเพจที่เกาะติดสถานการณ์ไทยกัมพูชามาโดยตลอดอย่างเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะค่ะโพสต์เตือนไปยังท่านนายกค่ะบอกว่าเข้าใจท่าทีระหว่างประเทศที่ไทยต้องแสดงออกให้รักษาหน้าตาของฟิลิปปินส์ประธานอาเซียนคนใหม่แต่อยากเตือนนายกว่าคนไทยไม่ได้อยากเห็นอะไรแบบนี้ถ้าเขมรมันยังมีท่าทีกวนส้นจุดๆแบบในปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องระจุดๆที่มันทำกับคนไทยไว้เรายังจำได้ไม่ลืม

ท่านหนึ่งค่ะคุณรัชชาลีจันอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศจากค่ายเพื่อไทยอะนะคะก็โพสต์ในเพจทูตนอกแถวค่ะว่าสันติภาพและการมีความสัมพันธ์ที่ดีผมเห็นด้วยนะแต่มันยากที่จะไม่คิดว่าก่อนหน้านี้ได้มีการร่วมกันวางแผนสร้างสถานการณ์ปั่นกระแสชาตินิยมทำให้มีการรบกันจนคนต้องล้มตายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อช่วงชิงอำนาจพอได้ตามความประสงค์แล้วก็มาทำจูบปากจับมือกันสร้างความสัมพันธ์กันใหม่ซึ่งมันโหดเหี้ยมและน่าเศร้าใจมากทีนี้ที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะก็คือเ

0: หยุดยิงไปก่อนหลังจากนั้นค่อยหาวิธีสร้างสันติภาพฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตไปตามลำดับขั้นตอนก่อน
1: ผมก็ได้เรียนให้ทางที่ประชุมได้ทราบถึงเหตุผลที่ประเทศไทยขอยกเลิก MOU-44 ซึ่งทางวันนี้ก็ต้องถือว่าทางนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก็ได้รับทราบด้วยตัวเองแล้วแล้วก็เราก็ได้เห็นพร้อมต้องกันว่าจะยึดถือแนวปฏิบัติตามอันครอสก็ต้องถือว่าเป็นการประชุมมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดสันติภาพในระหว่างสองประเทศนี้การหารือการเจรจาใดๆขออย่าให้มีไปสร้างแรงกดดันจากประเทศที่3มากดดันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งมันจะไม่ทำให้เกิดผลดีใดๆในการแสวงหาสันติภาพครับซึ่งยังมีอีกหลายขั้นตอนที่เราจะต้องดำเนินต่อไปยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการเปิดด่านเปิดพรมแดนแต่ว่าให้เริ่มจากการที่มีการเจรจาการสนทนาการพบปะกันในระดับปฏิบัติการระดับดำเนินการก่อนนะครับ
0: ขณะที่รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วก็บอกนะคะว่าการเจรจา3ฝ่ายเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกของเรามุ่งมั่นในการรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยเป็นหลักเป็นการพูดคุยร่วมกันที่เป็นประโยชน์ค่ะแล้วก็ยังไม่ได้มีข้อยุติใดๆนะคะเป็นลักษณะของความพยายามในการหาแนวทางเดินหน้าไปด้วยกันเพราะการพูดคุยกันก็น่าจะดีกว่าการปะทะหรือการใช้ความรุนแรงต่อกัน
2: ประเด็นสำคัญคือได้มีการมอบหมายให้ผมกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชามาพูดคุยกันโดยเร็วเพื่อกำหนดมาตรการต่างๆเนี่ยที่จะสร้างความไว้

0: เนี่ยกองทัพอากาศบอกว่าปกติเนี่ยเวลาเราจะบินผ่านประเทศไหนเราต้องขออนุญาตผ่านน่านฟ้าตามขั้นตอนค่ะแต่ก็เป็นที่รับรู้กันว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาท่านใช้คำว่าในเมื่อมันบินเลี่ยงได้อ่ะก็เลี่ยงดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปผ่านนะคะ
1: ครับ
0: อ่ะนี่ก็คือเรื่องราวระหว่างไทยกับกัมพูชาเรื่องทวิภาคี2ชาตินะคะที่ไปเจอกันที่การประชุมอาเซียนแต่ว่าวันนี้ในฐานะการประชุมอาเซียนองค์รวมนะคะการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์ค่ะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีของไทยร่วมด้วยภริยานะคะก็ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการค่ะโดยประธานอาเซียนคุณฟาดินานมาโกสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวเปิดการประชุมว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสเสริมสร้างความร่วมมือและความมั่งคั่งของภูมิภาคท่ามกลางความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงผู้นำอาเซียนได้แสดงถึงความพร้อมในการร่วมมือการรับมือความท้าทายต่างๆรวมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางจากนั้นผู้นำอาเซียนก็ได้ถ่ายภาพร่วมกันนะคะเป็นการจับมือแบบอาเซียนหรือว่าอาเซียนแฮนด์เชคเป็นเอกลักษณ์ของการประชุมท่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกครั้งนะคะนี่ค่ะจากนั้นท่านนายกก็เข้าร่วมการประชุมแบบเต็มคณะภายใต้หัวข้อ Navigating Our Future Together กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศอย่างเต็มที่เพื่อให้อาเซียนยังเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความร่วมมือของภูมิภาคท่านนายกอนุทินก็เสนอแนวทางให้อาเซียนเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นค่ะอย่างเช่นเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานอยากให้เสริมสร้างความร่วมมือในเชิงปฏิบัติมากขึ้นเช่นผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนความมั่นคงด้านอาหารก็ควรต่อ

0: ฉิงหยวนจริงๆพี่คือพี่หยวน
1: นี่คือของสืบทอดตระกูลเฉิงตราพยัค
2: ฆ์นี่มันเป็นเศษเดนตระกูลเฉิงจริง
3: ๆนี่มันเป็นไปได้ยังไงกัน
0: พี่หยวนจริงๆตลอดหลายปีมานี้คนที่ฉันรอมาตลอดก็คือพี่แล้วฉันก็อยากแต่งกับพี่คนเดียว
4: พี่ก็เหมือนกันที่พี่ต้องรวมพลังกับกายาเก้าหยินก็เพราะพี่เป็นกายาเก้าหยางถ้าภายใน1เดือนไม่ได้รวมพลังกับกายาเก้าหยินพลังหยางจะตีกลับแล้วพี่จะตายอย่างดีที่เธอนี่แหละคือกายาเก้าหยิน
5: ที่แท้นั้นก็คือเฉิงหยวนนายกล้าโผล่มาอีกเหรอไม่กลัวศัตรูตามล่าหรือไง
4: ในเมื่ออาจารย์แกรู้ที่อยู่ของฉันงั้นเขาก็น่าจะรู้ว่าตอนนั้นใครบ้างที่ฆ่าล้างตระกูลเฉิงของฉันหรือไม่ก็อาจารย์ของแกเองก็เป็นหนึ่งในฆาตกรคนนั้นบอกมาว่าอาจารย์แกอยู่ไหน
5: แค่เศษเดนตระกูลเฉิงอย่างแกมีสิทธิ์อะไร

0: ลูกศิษย์ของข้าชอบเจ้ามากนะ
1: อาจารย์รีบจัดการพวกมันเลยใส่เดนตะกุนเฉิงยกให้อาจารย์ส่วนเฉินเล่าเยาผมเอาแน่ผมจะพวกมันไปเลี้ยงกู
0: ได้ข้าจะจัดให้เดี๋ยวนี้
1: อาจารย์อย่าประมาทนะแม้แต่พิษขั้น9ยังทำอะไรมันไม่ได้เลย
0: ถ้าขั้น9ไม่ได้ผลงั้นก็ขั้น10เตรียมตายซะน่าสนุกดีนี่ถ้าต่อไปนี้ข้าจะดูว่าเจ้าจะหลบยังไง

0: แกแพ้แล้วทีนี้ก็บอกชื่อของพวกฆาตกรมาได้หรือยัง
1: ใครบอกว่าข้าแพ้
0: เสือรั่วเสือรั่ว
2: พี่หยวนฉันทรมานเหลือเกิน
0: เอายาถอนพิษออกมาฉันจะไว้ชีวิตพวกแก
1: เจ้าก็น่าจะรู้นี่พิษขั้น10ไม่มียาแก้นอกจาก
0: อะไร
3: นอกจากแกจะใช้พลังภายในดูดพิษจากร่างเธอมาใส่ตัวเองถึงเธอจะไม่ตายแต่แกนั่นแหละจะไม่รอด
2: ไม่ได้นะพี่หยวนแบบนั้นพี่ก็ตายเหมือนกัน
0: ถ้าไม่มีเธอพี่จะอยู่ไปทำไม
2: ไม่ได้นะไม่ได้นะ

0: พิษยังสู้แกไม่ได้ฉันจะสู้ไปมีประโยชน์อะไร
1: พูดมาคนที่ฆ่าทั้งครอบครัวฉันยังมีใครบ้าง
0: ไม่ต้องรีบงั้นดูนี่ก่อน
2: ทะเบียนสมรสหนังสือสัญญาโอนหุ้นบริษัท
1: แกจะยกบริษัทให้ฉันแล้วก็จะยกลูกสาวให้ฉันด้วยหวังให้ฉันไว้ชีวิตแกละสิ
0: ไม่ใช่ต่อให้แกปล่อยฉันเขาก็ไม่ปล่อยฉันอยู่ดีนั่นแหละนะฉันแค่หวังว่าแกจะไว้ชีวิตสินหลานกับเจ้าหุย
1: แกกินยาพิษแล้ว
0: รับปากฉันอย่าล่าคนอื่นในตระกูลเจ้ามาซวยด้วย
1: ฉันไม่แตกคนอื่นในตระกูลเจ้าก็ได้แล้วฉันจะไม่แต่งกับลูกสาวแกบริษัทแกฉันก็ไม่สนแต่แกต้องบอกฉันมาว่ายังมีใครอีก
0: อย่าสืบต่ออีกเลยยิ่งสืบต่อไปมันก็ไม่เป็นผลดีกับแกหรอกนะ

0: ันรักพี่มากฉันอยากอยู่กับพี่ไปตลอดชีวิต
1: ฉันก็คิดถึงเธอเหมือนกันหลายปีมานี้คนที่ฉันวางไม่ลงก็คือเธอฉันก็อยากอยู่กับเธอไปทั้งชีวิตเหมือนกัน
2: น่าซื่อใจคดถ้านายอยากอยู่กับเล่าเหยาจริงๆนายก็คงไม่มาที่นี่เพราะฆ่าคุณปู่หรอกนายเคยคิดบ้างไหมว่าถ้าคุณปู่ตายด้วยมือนายเอง

0: ไปล่ะไม่รีบฆ่าฉันซะฆ่าฉันแล้วเก๋ก็จะแก้แค้นได้แล้วก็ทำลายคัมภีร์มอจักรพรรดิได้จนหอขึ้นไปเป็นเซียนเลยไง
1: ย่า
2: ใช่เขาคือพ่อแท้ๆของพี่
1: เธอว่าอะไรนะ
2: คุณปู่เพิ่งสืบเจอเขาตั้งหากคือพ่อแท้ๆของพี่ตอนแม่พี่แต่งเข้าตระกูลเฉิงเธอก็ท้องพี่อยู่แล้วก็เพราะเขารู้เรื่องนี้เขาเลยไม่ฆ่าพี่แล้วแอบรับพี่เป็นศิษย์โดยปิดทุกคนไว
1: ้ที่เธอพูดมันจริงเหรอ

0: ขิมล่ะ
1: ขิมอยู่ในห้องค่ะพยายามกดออดเรียกแล้วแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้ยิน
0: หรือว่าขิมเข้าห้องไม่ได้เพราะคีย์การ์ดอยู่เนี่ยเป็นไรอ่ะเข้าห้องดิ
1: ขิมฉันเคลียร์พวกนักข่าวให้แล้วนะแล้วก็สื่อกลับไปหมดแล้วขิมยังอาบน้ำไม่เสร็จค่ะพี่แทนจะกลับไปเปลี่ยนชุดก่อนไหมคะ
0: บอกว่าโทรศัพท์เครื่องเก่าหายแล้วอยู่ในสระได้ไง
2: เขาจงใจกลับมาแก้แค้นขิมนะ

0: ะทำอะไรอ่ะ
1: ก็เอาโทรศัพท์ไปคืนขิมไง
0: ขิมบอกว่าโทรศัพท์เครื่องเก่าหายแล้วนี่คืออะไร
1: ขิมเขาก็คงเบอร์ค่ะช่วงนี้ขิมเขาทำงานหนักอ่ะก็มีอองกันบ้างพี่ไม่ต้องคิดมากหรอกเอ๊ะหรือว่าพี่แทนไทยเนี่ยจะหึงคิดว่าขิมเนี่ยมีโทรศัพท์2เครื่องไว้แอบแชทกับคนอื่น
0: ไร้สาระขิมเขาไม่ทำแบบนั้นหรอก

0: เปล่าพี่แทนมาแล้วนะเข็มพี่บอกว่าแล้ว
1: ทำไมหน้าแดงอ่ะ
0: เข็มทำอะไรอยู่ออกมาได้แล้ว

0: บอกแล้วไงเพราะคุณอยากฆ่าผมไม่ตายนะเพราะฉะนั้นคราวนี้ถึงตาผมบ้าง
1: พี่มาดีจริง
2: ๆถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
3: แม่ยินน้ำ
4: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
2: พร้อมบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
3: โคเวยกบ้านซัพพลาย
5: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบเปิดเฟปซี่แล้วไปให้สุดเฟปซี่ซัมเมอร์นี้ไม่จบ
6: มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้จุ้มเหมียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหมียวพอใจ
7: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
8: นั่งตักเพศตรงข้ามที่ชอบ1รอบเกม
9: เลือกครับ
8: แต่ก็ดูออกค่ะว่าเขาอ่ะน่าจะชอบพี่ต้นกล้ามาก
10: Love Roulette Reality
11: ถ้าวันหนึ่งผมจะมีแฟนสักคนคนคนนั้นจะต้องลุกไทยตาโตคิ้วหนาจมูกโด่งผิวเข้มแต่
12: ว่าหัวเคียร์รถวิลาแล้วไง
13: ว่ามู่ไม่ชอบคนหน้าตี
12: ปฏิเสธทรงพลัง
13: เฮียเลิกตามจิ๋มู่เหอะ
14: นี่มึงไม่ชอบคนหน้าตีหรือมึงไม่ชอบเฮียกูไง
13: กู
14: ไม่เอาเฮียฟู่
15: ไม่ได้มาเพื่อแก้แค้นใครแค่กำลังมาเอาชีวิตตัวเองกลับคืน
16: ฉันอาจจะเป็นคนที่เลวที่สุดที่คุณเคยเจอ
17: เฮ้ยขยับอย่างนี้ฉันเอาจริงแน
15: ่กลัวผมทำไม
17: มันมีเส้นบางๆระหว่างกลัวกับเกลียด
18: ถ้าเชื้อโรคคืออาวุธที่ทำลายศัตรูได้เราเอามาใช้ให้มีเกิดประโยชน์ดีกว่าไหม
17: ฉันเหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะเอฟเฟกต์ของยาต้านเชื้อโรคมันทำให้ร่างกายฉันไม่เหมือนเดิม
15: ลิน
17: ให้ฉันตายคนเดียวเถอะไทกะคุณจะได้อยู่กับผู้หญิงที่รักคุณ
6: ยักษ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกาเริ่ม15 พฤษภาคม
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: แม็กสุดคุ้มเพียงชุดละ99 บาทชุดซามูไรเบอร์เกอร์ชุดแม็กเฟรชชุดไก่ทอดแม็กชุดข้าวไก่ทอดแม็กซอสกระเพราอร่อยคุ้มแบบนี้มีแต่ที่แม็ก
21: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไมโออินโนซิทอล3 เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ
22: ์ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
23: ขอขอบคุณป้ากับม้าที่เลี้ยงหนูมาเป็นอย่างดีค่ะ

0: ายดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: หลบไป
2: ทำไมกลัวผมจะทำอะไรคุณหรือไง
1: ฉันรู้ว่าคุณกลับมาเพื่อแก้แค้นฉัน
2: ระแวงขนาดนี้แปลว่าต้องมีชนักปักหลังแปลว่ารู้อยู่แก่ใจว่าเคยทำผิดกับผมไว
1: ้ก็คุณบ้าไงจะไม่ให้ฉันโกรธได้ยังไง
2: กลัวใจตัวเองเถอะผมว่าผู้หญิงอย่างคุณอันตรายกว่าอีก
3: คิมคิมพี่แทนมาออกมาได้แล้วคิมจะทำอะไร
2: บอกแล้วไงเพราะคุณอยากฆ่าผมไม่ตายนะเพราะฉะนั้นคราวนี้ถึงตาผมบ้าง
3: คุณพี่มาดีจริงๆนี่คุณตั้งใจจะฆ่าฉันเลยเหรอ

0: ิมคิมเกิดอะไรขึ้นอ่ะคิมโดนอะไรมาทำไมตัวคิมได้แบบนี้
1: พาคิมไปหาหมอเลยค่ะ
0: คิม
1: นี่พาไปโรงพยาบาลแล้ว

0: หมอบอกว่าคิมแพ้เกสรดอกไม้อย่างรุนแรงคืนนี้คงต้องแอดมิด
1: เกสรดอกไม้แล้วเกสรดอกไม้มาจากไหนอะคะ
0: ไม่รู้เหมือนกันว่าดอกอะไรนะแต่หมอบอกว่าแพ้แค่บางชนิดอะ
1: แล้วคิมเขารู้สึกตัวหรือยัง
0: เขาดีขึ้นแล้วตอนนี้กำลังพาขึ้นมาที่ห้องพักอะถ้าเธอนัดใครไว้เนี่ยก็ไปเถอะทางนี้เราอยู่กันได้

0: บอกผมเองไม่ใช่เหรออ
1: ะไรที่ฆ่าเราไม่ตายมันจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นต้องโทษคุณเองนะที่ฆ่าผมไม่ตายผมเลยกลับมาเอาคืนได้ไง
2: พวกนั้นดอกไม้นั้นทำไมต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่

0: ใช่เขาจริงๆด้วยคุณวนเวียนในชีวิตของฉัน
1: คิมเป็นอะไรหรือเปล่าคะแล้วทำไมยังไม่นอนอีกอะคิมไม่สบายตัวตรงไหนหรือเปล่า
0: วันนี้มันเลวร้ายมากเลยอะคิมรู้สึกเหมือนคิมอยู่ในฝันร้ายอะ
1: นอนดีกว่านะคิมเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาเนี่ยคิมก็หายแล้วนะ

0: ถ้าขิมตื่นมาเจอรีวิวเนี้ยต้องคลั่งแน่โรงแรมเปิดใหม่จะถูกแชร์มีคนบุกเข้าไปในห้องอาจจะเป็นข่าวก็ได้นะคะ
1: ปิดเรื่องนี้เอาไว้ก่อนอย่าให้ขิมรู้ขิมมาต้องรักษาตัวให้หายก่อน
2: เรากำลังโดนดิสเครดิตเขาหาว่าเราปล่อยให้คนบุกเข้าไปในห้องพักอะแบบนี้ตั้งใจทำลายชื่อเสียงกันชัดๆคิมต้องกลับไปเคลียร์ปัญหาเดี๋ยวนี้ค่ะ
0: แต่คิม
1: ผมกับคิมจะแต่งงานกันครับ
2: จะยืนอิจฉาอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรนะคะ
3: อาจจะเป็นระเบิดเวลาที่เราพังชีวิตยายคิมอยู่ก็ได้

0: เหมือนพอดีบักเก็ตพอดีสำหรับ2คนเพียง199บาทถึง22กรกฎาคมนี
1: ้เปิดเทอมนี้ครบคุ้มไทยช่วยไทยที่บิ๊กซีบลูแบร์ชุดนักเรียนทุกระดับชั้นซื้อ1แถม1รองเท้านักเรียนลากแบรนด์ลดสูงสุด 20% เครื่องเขียนลากแบรนด์ซื้อชิ้นที่2ลด 50% ถึง10พฤษภาคมนี้โค้งสุดท้ายรับเปิดเทอมที่บิ๊กซี
2: นี่ชุดแม่คะ
3: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
4: ต้องนี่ใหม่วีทคอมบอทเยลแฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์ไมเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
5: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ทรูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่าทรูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกทรูซาน่าแอดวานซ
6: ์คือมีบางอย่างนั่งอยู่บนตัวเขาวันเดือนปีเกิดที่คุณถามเนี่ยคือผู้หญิงที่ตายทั้งกลมใช่ไหมเขาก็ช็อกแล้วเขาถามว่ารู้ได้ไงอ่ะพี่บอกก็เขายืนอยู่นี่
7: นี่อยากได้งานจนถึงขั้นต้องไปแย่งตัวคุณทีมาเลยเหรอ
8: หน้าด้านเกินไปปะถ้าจะต้องมีใครโดนด่าว่าหน้าด้านคนคนนั้นต้องไม่ใช่ฉันแน่ๆทำไมคุณต้องมาเจอฉันในสภาพแย่ๆแบบนี้ทุกครั้งเลย
9: ผมรู้แล้วว่าทำไมผมถึงเป็นห่วงคุณตอนนี้ก็เหลือแต่คุณละมุกที่ต้องหาคำตอบว่าคุณรู้สึกกับผมยังไง
10: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20:25 น
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ขอบคุณนะครับแค่นี้ไม่น่าพอมันต้องมากกว่านั้นจัดให้ตามที่ขอ
7: เขาดูไม่ค่อยสนใจฉันเหมือนเมื่อก่อนอะอะไรที่เคยทำให้ก็ลืมมั่งจำไม่ได้มั่ง
12: ขอโทษค่ะ
7: ถ้าจะเป็นแบบนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ไปเลยดีกว่า
13: หมายความว่าไงต่างคนต่างอยู
7: ่ก็เลิกกันไปเลยไง
10: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนนี้20:30 น
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
15: ต้องเข้าเกล็ดเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของ

0: เตือจนหลายประเทศเริ่มแบนแอปของเขาเขาจึงหันมาบุกเบิกทางอาเซียนหลังจากที่เติบโตในจีนอยู่พักใหญ่เขาเป็นตัวแทนที่ทีมที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของท่านนายกจะไปเซ็นสัญญา MOU ด้วยไงครับถ้าตกลงเซ็นสัญญาความร่วมมือกันได้เขาก็จะมาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทยได้อย่างเป็นทางการ
1: คุณนายอย่ายอมเปิดทางให้มันเข้ามาหาทีมแข่งกับเรานะครับ
0: แต่โครงการคอนโดปล่อยเช่าระยะสั้นที่คุณเคยคิดจะทำก็เคยจะร่วมทุนกับเขาไหมครับ
1: ก็ใครจะรู้ไปของมัน
0: ส่วนรีสอร์ท6ดาวที่คุณขิมคิดจะทำที่เกาะก็คงต้องพับโครงการเหมือนกัน
1: ทำไม
0: เกาะนั้นเป็นของก้าวกล้า
1: อะไรวะนี่มันบ้าไปกันใหญ่ไม่รู้อะไรมาจากไหนเนี่ย
0: เช้านี้เขาโจมตีโรงแรมของเราที่ฮ่องกงบนเว็บไซต์จองโรงแรมออนไลน์ของเขาด้วยรีวิวนี้ครับ
2: นี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆเขากลับมาเล่นงานเราชัดๆ
1: ขี้คุกอย่างบันใหญ่มาจากไหนสำคัญตัวเองผิดไปไหนบ้างคิดจะมาหากินให้รัฐช่วยหน่วยกิจการคุณอารีบดับฝันมาเลยครับ
3: มันคงคิดว่ามันมีดีผ่านไปกี่ปีกี่ปีก็ไม่เจียม
4: Thank you for having me
1: Thank you
4: Yep
5: รีวิวของพี่ได้ผลกว่าที่คิดทางนั้นเขาติดต่อมาขอเจรจาให้เว็บของเราลบโพสต์นั้น
6: ไอ้เรื่องหนีความผิดนี่เก่งกันจัง
5: เขาจะขอชดเชยด้วยการแถมห้องพักให้ฟรีที่ไหนก็ได้ในโลกเพื่อแลกกับการไม่ให้เราไปให้ข่าวสื่อเจ้าไหนพี่จะเอาไง
7: ถ้าลบรีวิวไม่ได้ก็จัดการตอบกลับว่ารีวิวนั้นเป็นเรื่องเข้าใจผิดจะให้ลูกค้าคนอื่นคิดแบบนั้นไม่ได้ถ้าได้ผลยังไงก็รีบโทรมา
8: คิมดูนี่สิทำไมคนถึงสนใจกันจังสรุปแล้วผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนเหรอ
7: ก็เป็นพวกหิวแสงชอบกอบผู้หญิงดังอยากอยู่ในสปอตไลท์ให้คนอื่นสนใจอะค่ะ
8: นี่คิมโกรธที่เขามาแย่งซีนที่งานเปิดตัวโรงแรมของคิมหรือเปล่า
7: เปล่านะคะคิมจะไปอิจฉาเขาทำไมอะคะ
8: เลิกคิดเรื่องงานแล้วมาสนใจเรื่องงานแต่งงานของเราก่อนดีไหมถ้าอาซีนไปรู้ที่หลังจากใครเข้าเนี่ยจะหาว่าเราไม่ให้เกียรติท่านนะ
9: คุณคิมคะ

0: ี่จะกล้ารับปากอะมั้ง
1: ก็ไม่เห็นจะมีอะไรต้องกลัวเลย
2: เขามาพักที่โรงแรมเราจริงๆเหรอคะ
3: ครับถือเป็นข้อตกลงให้เขายอมจบเรื่องที่ฮ่องกง
2: คิมไม่ไว้ใจค่ะเขามีเจตนาอื่นแอบแฝงหรือเปล่าคะ
3: ผมก็ไม่รู้ครับรู้แค่ว่าเขามาพักกับเราแบบไม่มีกำหนดว่าจะอยู่ถึงเมื่อไหร่ถ้าคุณคิมกังวลผมจะให้คนของเราคอยจับตาเฝ้าเขาเอาไว
2: ้ไม่ต้องค่ะเขาจะยิ่งจับผิดหาว่าเราไปละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาคิมว่าอย่าเพิ่งหาเรื่องใส่ตัวไปทำสงครามประสาทกับเขาเลยค่ะตอนนี้เราแค่ให้พนักงานของเราดูแลเขาให้ดีที่สุดก็พอค่ะ

0: กันมาทำไมที่นี
1: ่มาดูศัตรูของผมตาย
2: นี่พี่พร้อมทำอะไรอยู่อะ
3: ให้คนตามสืบเรื่องก้าวกล้าครับ
2: นั่นกลอยใช่ไหม
4: แม็กสุดคุ้มเพียงชุดละ99บาทชุดซามูไรเบอร์เกอร์ชุดแม็กเฟรชชุดไก่ทอดแม็กชุดข้าวไก่ทอดแม็กซอสกระเพราอร่อยคุ้มแบบนี้มีแต่ที่แม็ก
5: คอมพิวเตอร์เซฟดิวยังบริดสโตนเซฟสูงสุด 3,200 บาทถึง30มิถุนายนนี้ที
6: ่คุ้มครบไวอุ่นได้ที่คอกพิษ
7: นี่คือการติดช่างใครมาคอกพิษก็ติดกันหมดก็ช่างเขาดีอะเรื่องรถนึกถึงคอกพิษ
8: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกกิจกรรมไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วย Power Factor พลังช่วยขจัดรังแคที่ดีที่สุดจากเคลียร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงแชมพูขจัดรังแคสำหรับผู้ชายยอดขายอันดับ1
9: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
10: ดั้งเดิมเลยตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าเลย
11: ซาลาเปาปลาแรด
12: ขนมจีบปลาแรดก็ดีเลยนะ
13: ปลาแรดผัดเห็ดหอมปลาแรดทอดผัดหน่อไม้สดปลาแรดทอดราดพริกเหมือนกับข้าว
14: โอ้ my gosh
15: วิหารแก้ว

0: ที่ผมเรียกคุณคาวมาก็เพื่อที่เราจะได้มานั่งหารือกันอย่างตรงไปตรงมานะครับ
1: ผมเองก็ชอบการแข่งขันที่มันแฟร์ๆเหมือนกัน
2: มือสมัครเล่นกับมืออาชีพก็จะไม่ควรแข่งขันบนเวทีเดียวกันอยู่แล้วเป็นคนละมาตรฐาน
1: สมัยนี้การลงทุนกับอะไรที่มันมั่นคงมากๆก็ยิ่งเสี่ยงเพราะโลกมันเปลี่ยนไปไวมืออาชีพที่มันรู้จักปรับตัวให้ทันนับวันก็จะมีแต่ล้าหลัง
2: ธุรกิจบริการขายความพึงพอใจมันมีคำว่าล้าหลังหรอกตราบใดที่ยังทำให้ลูกค้าประทับใจ
3: คราวที่แล้วที่ท่านมาบอกว่าติดใจสุขที่นี่ครั้งนี้เชฟก็เลยเตรียมไว้เป็นพิเศษให้หาคิดถึงกันเลยเราเน้นว่าเราจะให้มากกว่าที่ขอเสมอเพราะอยากให้ลูกค้าทุกคนรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญ
1: ถ้าทุกคนสำคัญเท่ากันหมดคงไม่เกิดเรื่องสองมาตรฐานแบบนั้นถ้าทำงานด้วยฐานข้อมูลผมสามารถให้เขาก่อนที่จะเอ่ยปากขอด้วยซ้ำเราไม่มีวันทำให้คนที่มาพักรู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกอยู่ผิดที่ผิดทางเด็ดขาดสำหรับผมไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกคุณก็ต้องรู้สึกสบายเหมือนอยู่บ้านเพราะมันจะทำให้เขาอยากกลับมาซ้ำๆถ้าทำเรื่องแค่นี้ไม่ได้คำว่ามืออาชีพคงไม่มีความหมายอะไรหรอกครับ

เรื่องคราวก่อนทำให้ผมเรียนรู้ว่าชีวิตคนเราตายทั้งหมด3ครั้งครั้งแรกตอนที่หมดลมหายใจครั้งที่2ตอนที่ร่างมันสลายไปครั้งที่3ตอนตายจากใจคนที่อยู่ข้างหลังคราวนี้ผมจะมาเอาชีวิตพวกคุณบ้างแต่จะให้ตายทั้งเป็นให้อยู่ยังไม่มีใครจดจำให้ลืมไปเลยว่าเคยมีพวกคุณอยู่บนโลกนี้ด้วยซ้ำผมจะทำให้พวกคุณอยากกลั้นใจตายไปเองโดยไม่ต้องเอ่ยปากขอเลยด้วย

0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: มันกลบมาหยามหน้าพ่อทำไมถึงปล่อยให้มันไปเพ่นพ่านในโรงแรมเรา
2: ก็ถ้าไม่มีคนดอดเข้าไปห้องไอ้โรคจิตนั่นที่ฮ่องกง
3: มันก็คงไม่มีเรื่องมาข่มขู่เราหรอกครับ
1: สรุปพวกคนในรูปนี่คือลูกใช่ไหม
0: คิมแค่อยากจะไปสืบว่าทำไมเขาถึงได้กลายเป็นคนที่ชื่อคาร์ล
4: ไม่ใช่ว่าจะไปจุดฐานไฟเก่าหรอก
0: คิมไม่คิดจะยุ่งเกี่ยวกับเขาแล้วค่ะ
4: ถึงคิดก็ใช่ว่าเขาจะมาสนใจนี่ได้ข่าวว่าตอนนี้เขาสูงเกินเธอเอื้อมไปแล้วไม่ใช่หรอ
1: พูดอะไรให้มันระวังปากหน่อยไหม
4: พิมพ์พูดจริงนะคะคุณอาก็ตอนนี้แฟนข่าวเขาเป็นดาราดังไปทั่วเอเชียเลยค่ะทั้งสวยรวยน่ารักนิสัยดีหูยเขาคงไม่มาชอบแบบใส่คิมแล้วอะค่ะ
5: นี่อย่าให้แทนไทยเขา

0: เนี่ยได้เป็นแฟชั่นไดเรคเตอร์ของนิตยสารยูนิคเลยนะคะ
1: เป็นลูกจ้างเขาก็ต้องอดทนหน่อยนะถ้าเราเก่งได้เท่าครึ่งของขิมป่านี้มาให้ช่วยงานที่โรงแรมแล้วและนี่อย่างที่เห็นนะทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างนึงอยากทำอะไรก็ทำอย่าให้ใครมาว่าได้ว่าเป็นหลานคุณทรงศิลป์ก็แล้วกัน
2: แม่คะถ้าพริมจะเอาชนะยายขิมจะต้องหาสามีที่ดีกว่าให้ได้ค่ะซึ่งตอนเนี้ยคนที่ดีกว่าพี่แทนก็คือในคานั่นแหละค่ะถ้าขิมรู้ว่าข่าวเขามาชอบพริมขิมคงอกแตกตายไปเลยค่ะ
0: โอ้ยนี่อาศินเขาคงไม่ชอบใจแน่จ้ะ
2: อาศินจะไม่พอใจไม่ชอบใจตอนนี้ก็จริงนะคะแต่ในอนาคตก็ไม่แน่ค่ะแม่ลองคิดดูนะคะว่าอาศินเขาเห็นผลประโยชน์สำคัญที่สุดดังนั้นสักวันหนึ่งพริมเชื่อว่าเขาจะอยากได้เงินหรือไม่ก็อิทธิพลของนายข่าวค่ะ
3: ที่คุณขิมให้ผมหาข้อมูลให้คราวที่แล้วผมหาให้แล้วครับครับ
4: ขอบคุณค่ะนั่นพี่พร้อมทำอะไรอยู่อะคะ
3: ให้คนตามสืบเรื่องก้าวกล้าครับ
4: รู้ทั้งรู้ว่าเขาตั้งใจล่อให้เราเข้าไปติดกับพี่พร้อมยังไปตามเกมเขาแถมยังเอาพนักงานไปเสี่ยงนี่ถ้าเขาจับเราได้ครั้งเขาก็จะเอาเราไปแฉนะคะ

0: รทของ VIP เพิ่งลงไปตอนนี้ VIP อยู่ที่สระว่ายน้ำ
1: ผู้หญิงคนนี้เป็นแขกของก้าวกล้าครับตั้งแต่เขามาเช็คอินที่โรงแรมเราเขาแทบไม่ใช้เซอร์วิสอะไรจากเราเลยมีแต่เอาคนนอกเข้ามาตลอดเวลา

0: กลอยใช่ไหม
1: ยังอุตส่าห์จำได้เนาะ
0: กลอยสบายดีไหม
1: แต่คงสบายสู้พี่ไม่ได้หรอกไม่ต้องห่วงนะกลอยยังอายุยืนชะตายไม่ขาด

0: เจ้าของไม่เห็นมีความสุขตรงไหนข้าวของพวกนี้มันวัดความสุขของคนไม่ได้หรอกขนาดร่างกายไม่ใช่ของเราเลยเราแค่มาขออาศัยเขาใช
1: ้ก็รออยู่เหมือนกันเมื่อไหร่จะได้ออกจากร่างพังๆนี้ไป

0: นับสนุนโดย
1: S26 Go Pro UHT สกอตรังนกแท้ Royal Gold ไซลิทอล
2: กูต้องการอะไรจากกูไว้ใหญ
3: ่กูรักษาเก้าอี้ให้มึงได้เว้ยขอแค่ให้มึงตอบคำถามกู
4: แม่คุณใหญ่อาจตายเพราะคนในเหมรัศมีค่ะ
2: ไม่มีทางที่เราจะได้อะไรมาโดยไม่เสียอะไรไปได้และไอ้สมบัติพวกนี้จะห่วงจะเสียดายก็ให้พอดีพอดี
4: ไม่ว่าคุณจะทำอะไรฉันจะคอยสนับสนุนคุณทุกอย่างให้ฉันอยู่กับคุณนะ
3: ไม่ได้

0: ประสานงานแต่คนที่จัดการทุกอย่างคืออนวลค่ะเขาไม่เคยให้ตีรับรู้เรื่องอะไรพวกนี้หรอกค่ะ
1: มีหน้าที่ดูแลแต่กลับไม่รู้เรื่องลูกไม้ใต้ต้นแท้ๆได้ DNA ความโง่จากพ่อมาเต
2: ็
1: ม
2: ๆแม
1: ่แม่พูดเรื่องจริงยายตรีควรจะรู้ตัวเพราะปรินช่วยไว้เธอถึงไม่ต้องไปคอยรองมือรองเท้าพวกปราโมทเหมือนเดิม

Dad! Dad!

0: ตี
1: คุณพ่อเป็นไงบ้างคะ
0: ตำรวจมาตามไล่ล่าพ่อไปทั่วเลยยังไงแกหาที่ซ่อนให้พ่อด้วยนะ
2: นี่ถ้าไม่ติดว่าพ่อมีคดีอยู่หรอเล่นงานไม่สะใจกว่านี้เอง
3: ค่อยคุ้มกับที่ยอมพวกมันโขกสับหน่อย
2: หินังอาพาพัดมันเตรียมงานไว้ดีงานนี้หมดจมดินแน่แล้วก็เป็นผลงานของแกด้วยนะขอบใจมากที่เสียสละไปรับใช้พวกมัน
3: ตรีทำได้ทุกอย่างเพื่อเราค่ะ
2: ไว้ถึงวันที่เขี่ยพวกมันทิ้งได้นะพ่อจะให้แกขึ้นมาบริหารงานแทนพ่อ
3: แล้วพ่อมีแผนต่อไปยังไงบ้างคะ
2: สันดานหมาที่เลี้ยงไม่เชื่องอย่างนางอาภาพัฒน์คงไม่ปล่อยเรื่องนี้ไว้นานหรอก
4: ฝีมือแกใช่ไหมยตรี
0: คนที่เข้าถึงข้อมูลรายชื่อได้ทั้งหมดก็มีแค่แกคนเดียวเท่านั้น
1: ไม่ใช่นะคะไม่ใช่แค่รายชื่อหรอกค่ะแต่ยังมีรายละเอียดการผ่าตัดที่พวกอาทำผิดทุกครั้งแล้วงานนี้จะไม่ได้จบแค่การถูกปลดจากโรงพยาบาลนะคะแต่ใบประกอบวิชาชีพของพวกอาก็อาจจะถูกถอนได้ทุกเมื
0: ่อพี่เมธ
5: โทรแจ้งตำรวจเลยดีไหมคะ
6: เลยรีบโทรเลยยี่ลากคอพวกมึงอยู่ในคุกกับกูไง
4: ถ้าเฮียกล้าพูดเรื่องนั้นเฮียเตรียมตัวแก่ตายในคุกได้เลย
6: ก็เอาดิกูไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอีนวลจันทร์เห็นเหมือนพวกมึงหรอ
0: เฮียต้องการอะไร

0: ไอ้ปรเมศมันยังไม่ได้หายไปไหน
1: คุณตีประภาให้ที่พักและคอยดูแลนายปรเมศอย่างลับๆมาตลอดค่ะ
2: ไม่ต้องทำงานชักใหญ่อยู่เบื้องหลังความฝันมันเลย
0: มันคงทำอย่างนั้นกับแกมาตลอด
2: พวกมันไปทำอะไรกันที่มูลนิธิ

0: ฉลองกันค่ะ
1: พ่อมึงรู้เรื่องอะไรของมูลนิธิบ้างบอกมาให้หมด
2: ผมไม่รู
0: ้อย่านะคะ
1: ถอยไปตรี
0: ไม่ถ้าพี่ฆ่าพ่อพี่จะไม่มีวันรู้เรื่องความตายของแม่เหมยพ่อเนี่ยหยุดนะ
2: ยาย
1: ที่กูทำยังไม่เท่าที่มึงทำกับแม่กูเลยมึงซ้อมแม่กูทำร้ายจิตใจแม่กูมึงทำให้แม่กูเหมือนตกนรกทั้งเป็น
2: แม่มึงสมควรไหมล่ะมีหลายผัวเองอะหลอกให้กูกินของเหลือเดนหอยหวังแล้วต้องมาเลี้ยงดูอุ้มชูลูกอย่างมึงอีกนี่ถ้าจะตีไม่เป็นที่

0: ยินมึงคุยกับป้าแล้วก็กูคงเป็นควายมึงจนตายอ่ะแม่มึงก็สมควรตายแล้ว
1: มึงใช่ไหม

0: จริงเรียบร้อยแล้วนะครับความจริงจะกระจ่างเร็วที่สุด
1: คุณคิดจะกันทุกอย่างออกจากตัวและโยนความผิดทั้งหมดให้นวลอ่ะ
2: มันก็ต้องมีคนรอดเพื่อคอยช่วยถ้าไม่อย่างนั้นเราจะไม่รอดทั้งคู่นะ
1: แล้วคุณคิดเหรอว่าคนเขาจะเชื่อว่าคุณไม่รู้ไม่เห็นด้วยและไอ้การที่คุณมายืนหลบข้างหลังนวลแบบนี้มันก็ไม่ช่วยให้มีอะไรดีขึ้นมาคุณเชื่อนวลสิทางเดียวที่จะเป็นทางรอดคือคุณต้องออกไปยอมรับเปิดอกไปเลยแมนๆคุณต้องทำตามแผนของนวลถ้าคุณเชื่อนวลเราสองคนจะรอดเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะคะ
3: คุณไม่ไว้ใจผมเหรอ
2: คุณไม่ไว้ใจผมเหรอคุณถึงตอบตามวิธีคิดของผม
3: ไม่แปลกใจหรอกพี่น้องสายเลือดเดียวกันยังไว้ใจกันไม่ได
4: ้ถ้าคุณจะไม่ไว้ใจสามีคนนี
3: ้ผมเข้าใจ
4: ถ้าไม่ไว้ใจกันแล้ว
3: มันคงจะเรียกว่าคู่ชีวิตไม่ได้แล้วล่ะ
1: ไม่ใช่ว่านวลไม่ไว้ใจโม่แต่นวล
3: พิสูจน์สิ

0: กลัวผมทำไม
1: มันมีเส้นบางๆระหว่างกลัวกับเกลียด
2: ถ้าเชื้อโรคคืออาวุธที่ทำลายศัตรูได้เราเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ดีกว่าไหม
3: ฉันเหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะเอฟเฟกต์ของยาต้านเชื้อโรคมันทำให้ร่างกายฉันไม่เหมือนเดิม
0: ลิน
3: ให้ฉันตายคนเดียวเถอะไทกะคุณจะได้อยู่กับผู้หญิงที่รักคุณ
4: ยักษ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกาเริ่ม15 พฤษภาคม
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมไมโครซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่าโครซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดี9นี้สำคัญเลือกโครซาน่าแอดวานซ
7: ์ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเด่นยาสีฟันเจเด่นช่วยฟันดูขาวมั่นใจทุกวันยาสีฟันเจเด่น
8: และหลอดชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือ
7: เจเด่นเจเด่นเจเด่น
9: Roger Keys เราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนา K-Beauty Innovation ให้ผิวคุณดูสวย glow แบบสาวเกาหลี
10: Roger Keys เรื่องส้นตะขาเซล
9: นวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณ
11: Roger Keys
12: Blue Scope แสกคุ้มค่าถึงอนาคต
13: คุ้มจริงหรอง
12: ั้นให้อนาคตมาเตือนคุณละกัน
14: คิดให้ดีถ้าไม่อยากเจอสนิมไวเสียเวลาซ่อมจุกจิก
12: เลือกเมทัลชีท Blue Scope แสกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต

0: ตีแลนคุณไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลยอ่ะ
1: ผมอยากยกเลิกข้อตกลงเรื่องเป็นแฟนหลอกๆของเราแล้วเปลี่ยนให้เป็นความจริง

0: ออกมาเจอผมหน่อย
1: มีอะไรหรือเปล่าครับ
2: อ๋อพอดีว่าฉันต้องรีบไปหาพี่หมอตีนะคะฉันไปก่อนนะ

0: วันนี้ฉันไปเจอบรเมศมา
1: เขากลับมาแล้วเหรอคะ
0: มันไม่ได้ไปไหนไกลเลย
1: คุณใหญ่มีอะไรหรือเปล่าคะคุณไปเจอเขามาแล้วทำไมคุณกลับมาเป็นแบบนี้หรือว่าคุณไปรู้อะไรเพิ่มเรื่องแม่ของคุณปรเมศเขาเป็นคนทำให้แม่ของคุณ
0: คืนนั้นมันมาอยู่ที่คลับ
1: แล้วถ้าไม่ใช่เขาจริงๆแล้วใครเป็นคนทำให้แม่ของคุณต้องตายล่ะคะคุณไปรู้อะไรมาแล้วใช่ไหมมันเกี่ยวกับการรัดคิวผ่าตัดหัวใจเคส VVIP พวกนั้นหรือเปล่า
2: VVIP ที่เปลี่ยนหัวใจที่เป็นต้นเหตุให้แม่มึงตายก็คือนางมนต์นี่นะ
3: อย่ามาโกหกมีน่าจะเป็น VVIP ได้ไงหรือว่ามึงเป็นคนสั่ง
2: เพื่อแลกกับอีเนสให้มันเป็นเมียกูไงกูก็เลยสั่งให้โมดให้มันรัดคิวให้แล้วพอยเหมยมันรู้นะว่าเด็กในมูลนิธิของมันที่จะต้องผ่าตัดถูกปาดหน้าหัวใจไปแม่มันก็เลยขึ้นไง
4: นี่มันเข้าข่ายค้าวัยวะชัด
2: ๆค้าไม่ค้ากูไม่รู้อะแต่ที่กูรู้คือแม่มึงอะคลั่งมากที่เจตนารมณ์ของมูลนิธิมันต้องถูกทำลายและอีเด็กในมูลนิธิที่มันถูกอินามนมีนาปาดหน้าหัวใจไปมันก็ซุดลงจนตายคืนนั้นอะแม่มันก็มาละวาดใส่กูทนไม่ได้ถึงไปที่ผับมึงไงคืนกูอยู่กูที่บีบคอแม่มึงตายคามือกูแน่เลยพอเช้ารุ่งขึ้นกูก็ได้ยินข่าวว่าแม่มึงตกบันไดตายพร้อมๆกับคนที่บ้านนั่นแหละไอ้ผลการชันสูตรอะไรกูไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยอ่ะ
3: ก็ถ้ามึงมีความเป็นคนสักหน่อยแม่กูก็ไม่ต้องตายไง
2: ทำไมกูจะไม่มีความเป็นคนนะกูเป็นคนช่วยนางบนมีนาไว้นะเว้ยไม่งั้นเป็นตายเยี่ยมโยมพบาลนั่นเด็กไม่โตขึ้นมาให้มันเป็นที่รักของมึงหรอกมึงควรจะต้องขอบคุณกูด้วยใหญ
3: ่มึงต้องตายมึงต้องตายเมธ
2: นี่ถ้ากูจะต้องตายก็ตายแต่นางบนมีนาต้องตายด้วยเพราะมันเป็นต้นเหตุที่ทำให้แม่มันตายไงใหญ่

0: มีนามันไม่ใช่ความผิดของเด็กคนนั้นหรอกที่ต้องกลายเป็นเครื่องมือของไอ้พวกผู้ใหญ่เลวๆพวกนั้น
1: ก็ใช่ค่ะถ้าในมุมมองของเราแต่ถ้าเป็นในมุมมองของเด็กคนนั้นมันคงเป็นบาดแผลในใจเขาไปตลอด

ตอนที่ฉันเสียแม่ไปมันเจ็บปวดมันทรมานจนแทบมีชีวิตต่อไปไม่ไหวฉันไม่อยากเป็นแบบนั้นอีกมีนะ

0: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหา
1: ให้เขาเรียนรู้รู้จักพลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ชมให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคต Enfagrow A Plus
2: แม่กำลังกลับนะ
3: ลืมล้างจานให้แม
2: ่ใช้นี
3: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
2: กลับมาแล้ว
4: ล้างเก่งมาก
3: สันไลเลมอนสูตรใหม
5: ่ไลแคนกำลังสร้างพลังแห่งความซ่าสุด
6: ๆ Confidence
7: Dream Style
8: สารพัดทองกุ๊กกิ๊กและต้องไม่ลืมความซ่าสุด
9: ๆและนี่แหละความซ่าแบบไลแคน
10: เทหมดใจให้ความซ่าใส่คาช่าซ่าสุด
11: ๆอยากลองแข่งกับตัวสำรองดูปะล่ะสวยมากเลย
12: กูบอกให้พวกมึงเนี่ยป้องกันมัน
13: ไปหาหมอที่ปิดความลับได้แล้วก็มารักษามันให้หาย
14: ระหว่างที่พี่ผ่าตัดท้องถิ่นเนี่ยผมจะแฮกเอาคลิปนี้ให้พวกมันดูแทนยังไงพี่ก็ต้องทำให้เสร็จก่อนที่วิดีโอจะจบนะพี
15: ่เหลือแค่ไม่กี่สิบวิไม่ทันแน่ๆ
1: โทษทางที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: นี่มันจะทำเกินไปแล้วนะฉกลูกค้าไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้สามไม่ยอมแน
18: ่ๆต่อไปนี้แม่จะดูแลหนูเองนะลูก
19: ถ้าไม่ได้โง่ก็น่าจะมีสติมากกว่านี้นะคะไม่ใช่แค่เห็นหรือใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมด
1: รักได้หรือยังคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วย

0: คุณใหญ่อินทอนเช็คโลเคชั่นของคุณใหญ่ให้หน่อยฉันอยากรู้ว่าตอนนี้คุณใหญ่อยู่ที่ไหน
1: ดีแล้วมึงใจเย็นๆก่อนคนผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวมึงจะ
2: มึงไม่ต้องมาสอนกูมึงจำได้ไหมว่ามึงเคยสัญญาอะไรกับกูไว้มึงจำได้ไหม
3: ทำไมแกถึงไม่เซ็นอนุมัติงบโรงแรม
2: ไอ้โปรเจกต์ที่มันข้ามหัวผมไปปรึกษาไอ้มาร์คอะนะทำไมผมต้องเซ
3: ็
2: น
3: เลิกเรียกร้องความสนใจแบบเด็กๆได้แล้วดีแล้วเป็นถึงรองประธานทำตัวให้มันมีวุฒิภาวะหน่อย
2: แล้วสิ่งที่พ่อทำมันเรียกว่ามีวุฒิภาวะตรงไหนไม่ทราบผมทำงานของผมอยู่ดีพ่อไปเอาใครก็ไม่รู้ไม่อยู่เหนือผมอะ
3: กลุ่มมาร์คมันเป็นพี่ชายของแก
2: มันไม่ใช่พี่ชายผม
3: ก็หนีความจริงเรื่องนี้ไปตลอดทั้งชีวิตไม่ได้หรอกดีนะ

0: ตามหาพินัยกรรมแทบพลิกแผ่นดินเพราะมันอยากยิ่งใหญ่ตระกูลเฮมรัสสิริแต่พอมันผิดหวังมันก็เลยมาพึ่งตระกูลผมคนอย่างมันเหรอมีนาคนอย่างมันเหรอจะรักคุณเนี่ยทุยแล้วคุณยังจะเลือกมันไม่เลือกผมอีกเหรอ
1: ฉัน
2: คุณจะเลือกมันหรือเลือกผมคิดดีๆนะถ้าคุณไม่เลือกผมผมก็ไม่จำเป็นต้องแคร์คุณและผมคงทำลายเมพินได้ง่ายๆบอกไว้ก่อนไม่ตายดีแน
1: ่คุณเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดกันนะคุณจะมาฆ่าแก
0: บนเรื่องไม่ใช่พี่ผม
3: ผมหรือมัน
0: ตอบมาว่าเลือกผมหรือมัน
1: ฉันขอโทษนะแต่ฉันเลือกคุณใหญ่และต่อให้ฉันเลือกคุณสุดท้ายคุณก็ต้องรู้อยู่ดีว่านิสัยฉันทั้งหมดมันมีแต่เขาไม่ใช่คุณทำไว้ดีแล้ว

0: กูไม่ต้องการความช่วยเหลือจากมึงมึงกลับไปเดี๋ยวนี้เลยก่อนที่กูจะทนไม่ไหวแล้วเอาปืนมายิงหัวมึง
1: พ
0: ่
1: อ
0: ไป
1: คุณพ่อ
2: ฟันโอ้หกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะฟันโอ้ถูกใจปะล่ะอร่อยฟินนะจ๊ะ

0: แกสั่งปลดฉันกับคุณโมดห้ามเข้าโรงพยาบาลห้ามเข้าบริษัทสั่งตัดเงินฉันแถมห้ามแตะต้องเงินในกองสีอีกอ่ะ
1: ผมแค่ทำตามหน้าที่ผมต้องรักษาชื่อเสียงเอชกรุ๊ป
0: ชื่อเสียงอะไรฉันกับคุณโมดสร้างชื่อเสียงให้เอชกรุ๊ปมาตลอดแบบนี้ก็ทำเกินไปแล้วนะมันไม่มีอะไรเกินไป
2: ไม่ได้ถาม
0: ฉันไม่ฟ้องพวกแกก็ดีเท่าไหร่แล้วนี่เห็นกับเฮมรัสิรินะนี่ก็พวกแกได้เข้าตารางกันหมดแล้วเป็นหมอภาษาอะไรทำผิดซะเองแบบนี้มันเข้าข่ายค้าอวัยวะมนุษย์ชัดๆบทลงโทษของพวกแกคือถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพและติดคุกเท่านั้น
2: มึงไม่ต้องพูดดีกับกูเลยนะอีพา
0: เรียกตัวเองหน่อยหรือจะให้กูเรียกตำรวจมาลากคอมึง
2: มึงก็ชั่วไม่ต่างจากกูหรอกมึงเองก็อยากกุมบังเขียนของเฮมรัสิริ
0: มึงดูไว้นะ
3: จุดจบของกูหรอกไอ้พามึงไม่ต่างจาก
4: พอแล้วแม
0: ่อีมาบ้า

0: คนนี้มันก็ดีนะเวลาแบบนี้ยังเข้าสบายใจได้อีกอีพากับลูกมันเนี่ยจะเอาทุกอย่างที่เป็นของคุณไปหมดแล้ว
1: ไม่ใช่พ่อคุณเหรอที่รับเคสใส่ทีพวกนั้นน่ะตอนเนี้ยจะพากันซวยหมดแล้ว
0: นี่คุณทอดฉันอีกแล้วเหรอไม่ใช่เพราะคุณเหรอที่อยากเพิ่มยอดเพราะอยากมีตัวตนอยู่บ้านให้ซวยหลังเนี้ย
1: นี่ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาทะเลาะกันนะ
0: อีอาภาพัฒน์กูต้องเอาคืนมึงให้ได
1: ้ผมยอมได้ทุกอย่างแต่ผมยอมโดนยึดใบประกอบวิชาชีพไม่ได้
2: ที่ป่าโมดกับนวลจันทร์เนี่ยมันไปรับแขก VIP แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับฉันวะ
3: ฮะคือคนมันโยงว่าท่านสนิทกับบ้านนั้นครับแล้วก็ขุดประวัติเก่าที่ท่านสนิทกับลูกคุณวิโรจน์ที่เคยถูกตัดสินคดีฟอกเงินครับมันก็เลยโยงกันไปหมด
2: บ้าแล้วแล้วจะเอาไงฮะเรื่องมันลามไปใหญ่แล้วนะเว้ยเฮ้ยเอาไงทนาย
3: แล้วท่านรู้เห็นกับการผ่าตัด VIP ของคุณนวลจันทร์จริงหรือเปล่าครับ
2: คุณเป็นทนายคุณก็บอกมาดีว่าผมจะต้องทำยังไงส่วนไอ้เรื่องเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวมันเรื่องของผมนี่อย่าบอกนะว่าคุณจะจัดการเรื่องนี้ไม่ได
4: ้คุณพ่อคะ
5: ลิสาวันนี้ยุ่งเหรอเงียบไปเลย
4: คุณพ่อจะส่งลิซ่าไปต่างประเทศค่ะ

0: พี่สา
1: พี่มาริน
0: ทำไมคุณพ่อต้องให้พี่สาไปต่างประเทศด้วยเพราะเรื่องคดีงั้นเหรอ
1: ค่ะคุณพ่อบอกว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของลิสา
0: ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยอ่ะ
1: ของพ่อสายเลือดมั้งค่ะถึงน้องไม่ได้ทำผิดแต่ถ้าคนในบ้านทำผิดเราก็ต้อง

0: ตอนนี้แกมีทุกอย่างที่จะใช้ทำลายเหมรัตสิริอยู่กับตัวแล้วนี่จะรออะไร
1: หนึ่งในคนที่แซงคิวการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเมื่อ13ปีก่อนคือมนมีนา
2: สร้างเรื่องขนาดนี้ยังกล้ากลับมาเหยียบที่นี่อีกเหรออีกแน่ละคุณ
1: รอก่อนนะถึงคิวพวกมึงแน
3: ่มึงคิดว่ากูจะโง่ให้มึงหลอกซ้ำสองเหรอไอ้โม
4: ่มึงทำอะไรแม่กู
3: กูพูดทุกอย่างที่กูรู้ละไม่มีเหตุผลอะไรที่กูต้องปกป้องไอ้โม่มันต่อไป

0: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
1: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
0: เพราะบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
2: โคเวยกบ้านซับเลย
3: ฟันโอ DC Justice League Collection รวมเหล่า DC ซุปเปอร์ฮีโร่สุดน่ารักมาไว้บนซองฟันโอซื้อเลย
4: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
5: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
4: ดูแม็กซ์ดูโกร3 DI Iron Plusและนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
6: ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
7: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ทรูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่าทรูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกทรูซาน่าแอดวานซ์
8: BYD C-Lion 5 DMI Super PHEV
9: สวัสดีครับวันนี้ข่าวนกรู้เริ่มต้นที่จันทบุรี
10: พาไปชมการแข่งขันทานทุเรียนลองกองและมังคุดในงานจันทบุรีสวงสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อนซึ่งเป็นการแข่งขันระดับอินเตอร์ไปแล้วเพราะมีผู้เข้าแข่งขันฝรั่งถึง3คนลงแข่งทานทุเรียนกับคนไทยกติกาคือผู้เข้าแข่งขันต้องทานผลไม้4ชนิดได้แก่ทุเรียนเงาะลองกองและ

0: ต่อคิวเป็นแถวยาวเลยครับเพราะวันนี้เฮียบาสหรือคุณรัชชานนท์ศรีสมบูรณ์เจ้าของร้านวัย43ปีมีกิจกรรมพิเศษแจกทุเรียนให้กับลูกค้า100คนแรกฟรีคนละ1ลูกทุเรียนที่นำมาแจกเป็นทุเรียนพันกระดุมมาจากสวนของทางร้านเองโดยวันนี้ลูกค้า100คนแรกที่ซื้อทุเรียนที่ร้านเฮียบาสในราคาเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีขั้นต่ำจะได้ทุเรียนฟรีคนละ1ลูกส่วนวันถัดไปเฮียบาสจะแจกทุเรียนพันนกกระจิบอีก100ลูกพอทุเรียนฟรี100ลูกของวันหมดแล้วเฮียบาสก็แจกมะม่วงน้ำดอกไม้ฟรี500ถุงให้กับลูกค้าคนละ1ถุงที่ซื้อทุเรียนทางร้านโดยไม่มีขั้นต่ำอีกเช่นกันปีนี้มะม่วงน้ำดอกไม้ออกสู่ตลาดมากราคาตกต่ำเกษตรกรหลายรายได้รับผลกระทบเฮียบาสจึงตัดสินใจเหมาซื้อมะม่วงจากชาวสวนในอำเภอหนองวัวซอประมาณ 3,000 กิโลมาแจกฟรีให้ลูกค้าทางร้านร้านเฮียบาสทุเรียนซิ่งมีทั้งหมด3สาขาคือที่กรมหลวงดอยคำและที่ถนนรอบเมืองอุดรธานีทั้ง3สาขามีทุเรียนและมะม่วงแจกให้กับลูกค้าแบบนี้เหมือนกันมาฟังเฮียบาสพูดถึงสถานการณ์ทุเรียนตอนนี้ครับ
1: เมื่อเดือนที่แล้วอ่ะแย่ครับแต่ว่าตอนนี้ผมมองว่ามันเริ่มดีขึ้นแต่ว่าช่วงนี้ราคาทุเรียนเริ่มแพงขึ้นนะครับเริ่มอัพราคาขึ้นเนื่องจากว่าทุเรียนจันทบุรีเนี่ยมันเริ่มหมดนะครับต่อไปก็จะเป็นของระยองตราดครับ
0: อันนี้ไม่เกี่ยวกับทุเรียนนะครับแต่มีคนช่างสังเกตบอกว่าสร้อยทองที่ข้อมือขวาของเฮียบาสใหญ่เต็มตามากครับ
1: เราก็เลยแจกเพิ่มอีก100ลูกพรุ่งนี้ก็แจกอีกนะครับสำหรับทุเรียน
2: รูปร่างอย่างเฮียบาสใส่ทองเส้นใหญ่ดูเหมาะสมดีครับลงใต้ไปตรัง
0: พาไปร้านอาหารไทยอีสานชื่อร้านบ้านสวนตาคอนที่ทำรายได้วันละเป็นหมื่นบาทโต๊ะเก้าอี้ที่ร้านตั้งอยู่ในลำคลองใสสะอาดที่บ้านเขาหลักตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองตรังจุดเด่นของร้านคือการไม่มีไฟฟ้าใช้เตาแก๊สในการปรุงอาหารร้านจึงปิดเร็วเพื่อให้ลูกค้าเดินทางกลับบ้านก่อนมืดค่ำคุณลลิตาสีหมอกเจ้าของร้านวัย32ปีบอกถึงสาเหตุที่ตัดสินใจไม่มีไฟฟ้าที่ร้านว่าเพราะไม่อยากให้มีแสงสีความเจริญอยากขายความเป็นธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์เหมือนในสมัยรุ่นคุณปู่คุณย่าพื้นคลองก็เป็นพื้นทรายธรรมชาติจริงๆถ้วยชามแก้วน้ำที่ใช้เสิร์ฟอาหารเครื่องดื่มก็ต้องไม่ใช่กระเบื้องหรือแก้วเพื่อป้องกันการตกแตกแล้วเศษแก้วเศษกระเบื้องตกในลำคลองเป็นอันตรายกับเด็กๆที่ลงเล่นน้ำได้คุณลลิตาเกิดไอเดียเปิดร้านอาหารนี้ขึ้นมาจากการพาลูกๆไปเล่นน้ำในลำคลองหลายแห่งพอเวลาลูกๆหิวไม่มีร้านอาหารให้บริการต้องนำข้าวห่อติดไปด้วยจึงเกิดความคิดที่จะเปิดร้านอาหารบริเวณสถานที่เล่นน้ำถูกใจลูกค้าที่รักธรรมชาติได้นั่งแช่เท้าในน้ำเย็นๆที่ไหลมาจากน้ำตกเขาหลักและเล่นน้ำคลายร้อนเป็นบรรยากาศที่แตกต่างจากร้านส้มตำทั่วไปแม้จะขายอาหารราคาไม่แพงแต่รายได้ต่อวันเป็นหลักหมื่นร้านบ้านสวนตาคอนเปิดปีละ6ถึง7เดือนในช่วงหน้าแล้งเท่านั้นปิดร้านในช่วงหน้าฝนเนื่องจากมีน้ำป่าไหลหลากเป็นประจำติดต่อร้านบ้านสวนตาคอนทาง Facebook และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
2: จัดร้านแบบนี้ต้องดูแลสถานที่ให้สะอาดทุกวันนะครับไปชัยภูม
3: ิสวรรณชวี
0: ไปชมการแห่นาคโหดที่หมู่บ้านโนนสลาอำเภอภูเขียวโหดสมชื่อจริงๆครับนาคถูกโยนจนตัวลอยแทบจะร่วงออกจากแคร่ชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพื่อนฝูงของนาคจะหามแคร่ไม้ไผ่โยกเขย่านาคอย่างรุนแรงเป็นระยะทางถึง3กิโลเมตรโยนแคร่นานหลายชั่วโมงแบบนี้สภาพคนโยนแคร่ก็เหนื่อยสะบักสะบอมพอๆกับนาคคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นประธานในพิธีได้นั่งแคร่คันหามที่ชาวบ้านเตรียมเข้างานแถมถูกเขย่าแบบโหดเล็กๆด้วยส่วนคุณอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิที่มาร่วมงานด้วยนั่งบนแคร่ถูกโยนจนตัวลอยกระบวนการเริ่มต้นด้วยพราหมณ์ทำขวัญนาค8นาคจากนั้นนาคขอขมาผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาในงานพร้อมเตรียมคนหามแคร่ไม้ไผ่ขนาดกว้าง3เมตรยาว7เมตรเตรียมแห่ถึงเวลาส่งตัวนาคขึ้นบนแคร่แล้วครับ
3: ยืนร่วมกันส่งนาคขึ้นกัน
0: เป็นการแห่นาคที่โยนแคร่ได้โหดสมชื่อจริงๆครับพราหมณ์สนิทศรีบุตรดาเล่าความเป็นมาของการแห่นาคโหดว่าสมัยก่อนเวลาแม่คลอดลูกจะนั่งบนแคร่ไม้ไผ่และเจ็บปวดทรมานก่อนคลอดดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ลูกชายจะบวชเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่จึงให้นาคนั่งบนแคร่ไม้ไผ่แบบที่แม่นั่งตอนคลอดเพื่อทดสอบความอดทนอดกลั้นของนาคต่อมาการแห่นาคก็เริ่มโยนแคร่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2514หรือเมื่อ54ปีที่แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการให้เป็นประเพณีแห่นาคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น

0: บวชนาคบ้านโนนสลาวดงดังมากครับบางปีคนญี่ปุ่นมาดูเยอะเลยต้องร่วมส่งท้ายไปเกาหลีใต
1: ้ที่กรุงโซลผู้คนหลายร้อยคนที่กำลังนอนหลับอย่างเอาจริงเอาจังและสวมชุดแฟนซีเหล่านี้ไม่ได้มานอนรออะไรนะครับแต่กำลังแข่งขันงีบหลับหรือ Power Nap Contest โดยมารวมตัวกันงีบที่สวนสาธารณะโยอิโดริมแม่น้ำฮันตามคำเชิญของรัฐบาลเพื่อพยายามทำในสิ่งที่คนทำงานหนักมากไม่มีเวลาได้ทำอย่างเพียงพอนั่นคือการนอนหลับรัฐบาลเกาหลีใต้จัดการแข่งขันประจำปีนี้เป็นปีที่3โดยเริ่มหลับตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงภายใต้กฎกติกาการรับสมัครใหม่นั่นคือ1ต้องสวมชุดที่ดูเหมือนเจ้าหญิงหรือเจ้าชายนิทรา2ต้องมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าและที่สำคัญคือ3ท้องต้องอิ่มยูมิยอนครูสอนภาษาอังกฤษวัย24ปีจากเมืองอิวซานสวมชุดมัสคอตโคอาล่าตัวใหญ่หนาบอกว่าปกติเธอนอนไม่ค่อยหลับเป็นคนหลับยากแต่ตื่นง่ายเธอก็เลยแต่งตัวเป็นโคอาล่าที่ขึ้นชื่อเรื่องการหลับสนิทโดยหวังว่าจะขอยืมพลังวิเศษในการนอนของโคอาล่าออกมาใช้แข่งขันโคอาล่านอนเฉลี่ยวันละ 18-22 ชั่วโมงซึ่งจัดเป็นสัตว์ที่นอนนานที่สุดชนิดหนึ่งในโลกโดยช่วงเวลาที่เหลือจากการนอนโคอาล่าจะใช้ไปกับการกินอาหารและหาคู่ในเวลากลางคืนฟังแล้วชีวิตโคอาล่าน่าอิจฉาเหมือนกันนะครับคนมักเรียกโคอาล่าว่าหมีโคอาล่าแต่จริงๆแล้วโคอาล่าไม่ใช่หมีแต่เป็นสัตว์กลุ่มเดียวกับจิงโจ้หรือวอมแบทผู้เข้าแข่งขันต้องนอนหลับให้ได้นานที่สุดเป็นเวลาประมาณ90นาทีท่ามกลางการรบกวนต่างๆเช่นการใช้ขนนกลูบไล้ที่มือสงสัยไหมครับว่ากรรมการจะทราบได้อย่างไรว่าผู้เข้าแข่งขันหลับจริงๆคำตอบกรรมการจะเดินตรวจเพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจของผู้เข้าร่วมเพื่อให้แน่ใจว่ามีค่าคงที่ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงการหลับสนิทใครที่หลับลึกและนิ่งที่สุดจะเป็นผู้ชนะผู้ชนะของการแข่งขันในครั้งนี้คือชายวัย80ปีผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศคือวังดูซองพนักงานออฟฟิศวัย37ปีซึ่งให้สัมภาษณ์หลังจากแข่งขันว่าในชีวิตประจำวันนอนไม่พอรู้สึกหมดแรงมากพอเห็นว่ามีการแข่งขันนี้เลยตั้งใจว่าจะมานอนเพื่อชาร์จพลังให้เต็มที่ที่ริมแม่น้ำฮันและดีใจมากที่ได้อันดับที่2การแข่งขันนอนหลับซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่3นี้ยังไม่เห็นถึงปัญหาเรื้อรังของชาวเกาหลีใต้ข้อมูลระบุว่าเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่ทำงานหนักที่สุดและนอนน้อยที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกชาวเกาหลีใต้ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรที่นอนน้อยที่สุดในโลกโดยมีสถิติการนอนหลับเฉลี่ยเพียงประมาณ6ชั่วโมง2นาทีต่อวันส่วนคนไทยผลสำรวจจาก World Population Review ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลสถิติประชากรการจัดอันดับประเทศด้านต่างๆพบว่าคนไทยนอนเฉลี่ยวันละ6ชั่วโมง42นาทีและมักจะเข้านอนในช่วงเวลาประมาณหลังเที่ยงคืน22นาทีซึ่งถือว่าน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพที่ควรจะนอนให้ได้ 7-9 ชั่วโมงต่อวัน
0: คนวัยทำงานไม่ถึง 50% ครับที่ได้นอนคือละ9ชั่วโมงพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ในโอกาสวันครบรอบสมณพิเศษวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ

วุฒิเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยชุดแรกไว้อย่างสมบูรณ์ทั้งนี้ได้มอบให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กของมูลนิธิเตือนภาทยกุลเครื่องดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กนี้เป็นผลงานของครูเตือนภาทยกุลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเริ่มสร้างปี2514เพื่อถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคลจากนั้นได้สร้างเครื่องดนตรีขนาดเล็กครบทุกชิ้นตามรูปแบบของวงมโหรีจนสำเร็จจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ The Hidden Wonders of วัดอรุณบอกเล่าความอัศจรรย์ของนัยยะและความหมายอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่เป็นผลงานต่อเนื่องจากหนังสือชุดอัศจรรย์วัดอรุณอาทิอัศจรรย์แห่งโครงร่างปรางทรงจอมแหเชื่อว่าช่างไทยน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากเส้นทรงในการทิ้งน้ำหนักของผืนแหที่โค้งเว้าสวยงามจนถูกพัฒนามาสู่งานสถาปัตยกรรมไทยอัศจรรย์แห่งนัยยะองค์อินทรากับจักราวุธการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านพุทธสถาปัตยกรรมไทยอันเป็นอาคารหลักประเภทเครื่องก่อที่ทึบตันอย่างพระเจดีย์หรือพระปรางตำแหน่งที่ช่างออกแบบให้ความสำคัญมากที่สุดคือส่วนของซุ้มจรนำบนชั้นเรือนธาตุซุ้มจรนำทั้ง4ด้านของปรางประธานวัดอรุณราชวรารามเป็นประติมากรรมกึ่งลอยตัวรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเหตุเพราะการกู้แผ่นดินสยามกลับคืนมาได้หลังการเสียกรุงให้แก่พม่าในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายน่าจะส่งผลถึงความจำเป็นที่กษัตริย์ไทยต้องปรับภาพลักษณ์เดิมจากบทบาทของพระนารายณ์ผู้รักษามาเป็นพระอินทร์จอมทัพผู้เกรียงไกรแทนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรที่น่าสนใจคือพระหัตถ์ขวาของพระอินทร์ปกติมักจะถือวัชระหรือพระขันเป็นอาวุธประจำกายแต่ที่นี่กลับถือจักรเป็นอาวุธหลักแทนจากการวิเคราะห์ถอดความหมายได้ว่ารัชกาลที่3ผู้สร้างพระปรางชุดนี้ทรงมีพระราชประสงค์สื่อเป็นนัยว่าทรงเป็นสมมุติเทพและมีความหมายซ้อนทับบนสัญลักษณ์รูปจักราวุธสอดรับกับคำว่าจักรีหรือราชวงศ์จักรีข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ทำให้เกิดองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าทั้งในด้านการศึกษาการบูรณะปฏิสังขรณ์และการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมไทยต่อไปในอนาคตองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอขูดจังหวัดจันทบุรีโดยเมื่อปี2531พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรีเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีโดยมีความจุประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2537ส่งน้ำให้แก่เกษตรกรโดยการปล่อยน้ำลงตามลำน้ำธรรมชาติและยังเป็นแหล่งน้ำของโครงการระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองที่สูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายส่งให้กับพื้นที่ชลประทานตอนบนของอ่างอีกประมาณ 2,000 ไร่ปัจจุบันมีแผนขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายและผันน้ำจากคลองหางแมวเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรในช่วงนี้จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปบ้านเลขที่21/9หมู่ที่3ตำบลคลองพลูอำเภอคิชกูฏซึ่งเป็นบ้านของนางสาวศิลาพรทองรอดเกษตรกรผู้รับประโยชน์จากโครงการปลูกทุเรียนหมอนทอง900ต้นบนพื้นที่26ไร่ซึ่งทางสวนยังใช้ระบบมินิสปริงเกอร์ในการรดน้ำแทนระบบสปริงเกอร์ปกติช่วยลดการใช้น้ำได้ร้อยละ34สำหรับการรดน้ำ1ครั้งต่อวันตามข้อเสนอแนะขององคมนตรีที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและที่ยังบ้านเลขที่57/7หมู่10ซึ่งเป็นบ้านของนายวิทูลมานะนิยมไทยเกษตรกรผู้รับประโยชน์จากโครงการปลูกทุเรียนและเงาะบนพื้นที่90ไร่เป็นที่ปรึกษากลุ่มบริหารการใช้น้ำและเป็นผู้ผลักดันการใช้โซลาร์เซลล์ในการสูบน้ำเพื่อส่งน้ำไปยังแปลงเกษตรกรด้วยซึ่งในอนาคตมีแผนพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในระบบส่งน้ำต่อไป

ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอันจะนำไปสู่การมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุของคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนวันนี้ที่หอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการอบรมสัมมนาหัวข้อโรงเรียนในฝันของฉันซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและสะท้อนความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นโอกาสในการศึกษาต่อทั้งในระดับอุดมศึกษาและสายวิชาชีพอย่างเหมาะสมรวมทั้งเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านทักษะอาชีพที่จำเป็นในอนาคตเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพผ่านกิจกรรมการระดมความคิดในรูปแบบ Wall of Voices และการศึกษาดูงานณสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สร้างความเข้าใจอย่างยั่งยืนโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาครูแนะแนวและนักเรียนชั้นมัธยม

อุบลลักษณ์ธรรมะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10 รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ประกอบด้วยวัดบางปลือวัดแหลมมะขามวัดวิเวกวรารามจังหวัดตราดวัดพญาภูวัดบุญยืนวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครและวัดดอนว่าพิกุลทองจังหวัดเพชรบุรีเวลา 17:00 นบริษัท SC บริษัทกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทแม็กไทยจำกัดบริษัทเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดบางนานอกวัดบางนาในกรุงเทพมหานครวัดใหญ่จังหวัดสมุทรปราการและวัดสัตหีบจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพบริษัท Multi Innovation Engineering จำกัดบริษัท Rainwood Holding จำกัดบริษัท CTS Stainless จำกัดและบริษัทสำนักงาน EY จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน8 รูปและตลอดวันนี้มีคณะบุคคลรวมถึงประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อนจังหวัดนครพนมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้จังหวัดกำแพงเพชรและอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยพร้อมใจกันเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักนะคะช่วงนี้ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48พร้อมทั้งเสนอแนวทางเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยปีนี้มีสมาชิกอาเซียน11ประเทศเพิ่มติมอร์เลสเตเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนและเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรกการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะนายกรัฐมนตรีย้ำถึงจุดยืนของไทยที่มุ่งมั่นทำงานร่วมกับสมาชิกอาเซียนทุกประเทศเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอ3แนวทางเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนรับมือกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางพลังงานเร่งเสริมสร้างความร่วมมือในเชิงปฏิบัติอาทิโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนเพิ่มการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงชีวภาพด้านความมั่นคงทางอาหารอาเซียนควรต่อยอดรูปแบบความร่วมมือที่มีอยู่แล้วและไทยพร้อมสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมืออย่างเต็มที่ด้านการคุ้มครองคนชาติอาเซียนในช่วงสถานการณ์ตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีได้ประสานในการ

ตามแนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการประกอบด้วยการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมโดยก้าวข้ามจุดยืนเฉพาะของแต่ละประเทศให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคความยืดหยุ่นประเทศต้องให้อาเซียนเป็นแกนหลักรักษาบทบาทของอาเซียนทั้งภายในและนอกภูมิภาคเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสนับสนุนการลงทุนร่วมยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ขับเคลื่อนความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเสริมสร้างการพัฒนาและเสถียรภาพของภูมิภาคร่วมกันการหารือทวิภาคีกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่พร้อมร่วมมือพัฒนาพื้นที่ชายแดนสะเดาบุกิจกายูฮิตัมเส้นทางรถไฟระหว่างสุไหงโกลกรันเตาปัญจังรัฐกลันตันรัฐบาลไทยยืนยันมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาชายแดนใต้โดยเห็นความสงบสุขและความมั่นคงเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันและขอรับการสนับสนุนจากมาเลเซียในเวที OIC สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ในพื้นที่ส่วนการหารือกับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีห่วงกังวลสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจโลกโดยเน้นแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจาและการทูตยกระดับความร่วมมือด้านบริการการบินการลงทุนร่วมในอุตสาหกรรมการบินและการซ่อมบำรุงอากาศยานพร้อมสนับสนุนจัดตั้งคณะทำงานเศรษฐกิจสีเขียวและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนโดยมีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และภริยาเป็นเจ้าภาพซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: เทอร์มูพรุ่งนี้4:25 น.ค่ะ
1: ใหญ่แน่นอนครับเปิดกลางสี่แยกไฟแดงเลยครับ
2: เราไปดูรีแอคชั่นน้องมู่ดีกว่าเพราะว่าบอกเลยว่าจะอายนะแต่จริงลึกๆชอบไหมก็อาจจะชอบหรือเปล่า
3: ก็เล่นมาหลายเรื่องทุกครั้งก็จะตื่นเต้นทุกครั้ง
4: อยากดูEP 1มากตอนนี
3: ้อยากเห็นว่าจะออกมาเป็นยังไง
5: เดี๋ยวผมจะไปอ้อนหมาทุกคนด้วยนะครับผม
1: ฝากซีรีส์เรื่องพี่ฝากชอบเทอร์มูนะครับผมรับชมพรุ่งนี้ตอนแรกนะครับผมเวลา4:25 ที่ช่อง 3ครับ
0: สวยอุ้มอิสยากับแบมสราลีของมาเมาฉ่ำคู่กันครั้งแรกทัวร์เส้นทางชีวิตกว่าจะมาเป็นนักแสดงทั้งคู่เล่าหมดไม่กักแฟนๆในสตูยิ้มตาไม่หุบแถมยังพูดถึงซีรีส์ฟูลฟิลรักเติมเต็มกับความท้าทายรอบด้านอุ้มแบมเล่าไปเขินไปน่ารักกันขนาดนี้ทูเดย์โชว์วันอาทิตย์บ่าย 3 โมงตรงค่ะ
6: ค่ะสนุกดีค่ะก็ได้มาเจอคุณอาค่ะคุณอาน่ารักค่ะ
7: ได้มารีแคปเรื่องราวที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กจนถ่ายทำซีรีส์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชีวิตวัยเด็กที่ไม่เคยแชร์ที่ไหนมาก่อน
6: ค่ะก็อยากขอบคุณทุกแรงตอบรับเลยแบบทุกๆฟีดแบคเราแบบว่าเห็นทั้งหมดนะคะเหลืออีกครึ่งทางนะคะก็จะมีเส้นเรื่องใหม่ๆที่น่าสนใจเข้ามาให้ติดตามอีกค่ะ
7: ฝาก Today Show ของพวกเราด้วยค่ะเป็นเรื่องราวที่เราหลายๆเรื่องเราไม่เคยแชร์ที่ไหนมาก่อนเลยฝากด้วยนะคะ Today Show ค่ะ
0: ตอนนี้ไปเอาใจช่วยสถานการณ์เปราะบางของชีวิตคู่ไออุ่นพาฝันในฟูลฟิลรักเติมเต็มกันนะคะขอบคุณเสื้อผ้าจากแฟลต212สวัสดีค่ะ

0: แล้วอุ่นว่างเปล่าวะช่วยดูหน่อยดิ
1: ดูอะไรอ่ะ
0: ฉันเลือกไม่ถูกระหว่างอันนี้อันนี
1: ้
0: แกชอบอะไรวะ
1: ฉันชอบอันนี้นะ
0: แต่ฉันชอบอันนี้ว่ะเลือกไม่ถูกอ่ะ
1: อะไรของแกเนี่ย
0: วันนี้แกรีบกลับปะหนูช่วยทำทงหน่อยดิ
1: ก็พอได้แต่ได้โอ้หน่อยนะ
0: โอเคนั่งเลยเพื่อน
1: ไหน
2: คือมันก็ลังเลว่าแบบอันนี้ก็ดีแต่รู้สึกว่ามันแบบ
1: เปลี่ยนเป็นแบบที่สองดีกว่าทำเสร็จแล้วส่งมาให้ดูด้วยนะแค่นี้แหละบายหิวไหมกินอะไรมาหรือยังกินเรียบร้อยแล้วค่ะอุ่นล่ะอุ่นอิ่มแล้วค่ะเอออุ่นวันนี้ร้านซักรีดเขาบอกว่าแพ็กเกจเราเหลืออยู่กี่ชิ้นหรออุ่นลืม
3: ลืม
1: ไม่เป็นไรค่ะมอยเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟันค่อยไปเอาเองเสร็จแล้วใช่ไหม

0: างจานอยู่ไหนอ่ะพันหาไม่เจอเลย
1: อยู่หลังรถค่ะอุ่นซื้อมาแล้วเดี๋ยวอุ่นบีบให้นะนี่ค่ะ
0: ทำไมซื้อยี่ห้อนี้มาที่ฝันบอกว่าฝันแพ้ไง
1: อุ่นเห็นมันเซลล์อ่ะ1 แถม 1
0: อะไรของอุ่นเนี่ยไม่ดูเลยแล้วยังแชมพูนี่อีกทำไมซื้อยี่ห้อนี้มา
1: อุ่นจำได้ว่าฝันใช้ยี่ห้อนี้นี
0: ่ก็ใช่เมื่อก่อนใช้ได้แต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วมันคันทีหลังอ่ะซื้อของเข้าบ้านฝันทำเองเหมือนเดิมดีกว่าไม่ให้อุ่นไปเราซื้อมาก็ใช้ไม่ได้สักอย่าง
1: ขอโทษ
0: อย่าขอโทษบ่อยนะเดี๋ยวคำขอโทษมันจะไม่มีค่า

0: ปั่นแกช่วยเลือกสีลิปหน่อยสิปั่นปั่นแกเป็นไรปะเนี่ย
1: นั่นดินางเงียบไม่พูดไม่จาเลยอ่ะ
2: เปล่าอ่ะ
0: เปล่าอะไรพูดมาที่ตอนฉันมีปัญหานะแกยังพาให้ฉันพูดเลย
1: จริงตอนนี้หน้าตามู้ทู่ขนาดนี้ทะเลาะกับแฟนมาชัวร์ค่ะพูดมา
2: แกฉันว่าอุดเปลี่ยนไป
1: เรามา
2: คือเขาดูไม่ค่อยสนใจฉันเหมือนเมื่อก่อนอะอะไรที่เคยทำให้ก็ลืมมั่งจำไม่ได้มั่ง
3: หรือว่าแกคิดว่าแฟนแกมีคนอื่นใช่ไหม
2: ไม่น่าใช่นะแก
3: ช่วงเนี้ยเขาห่วงโทรศัพท์กับแกหรือเปล่า
2: ก็ไม่นะ
1: มีแอบไปคุยโทรศัพท์หรือว่ามีแชทอะไรแปลกๆบ้างปะ
2: ไม่มีนะ
0: พวกนี้แฟนแกแต่งตัวดูดีผิดปกติหรือปะ
2: ก็สวยปกติอะ

0: แกงานยุ่งปะ
1: เขาก็ยุ่งแบบนี้อยู่แล้วอะแต่ปกติเขาก็ไม่เคยละเลยฉันแกหรือว่าฉันไม่สวยแล้ววะ
2: ไม่จริงเพื่อนฉันนะสวยที่สุดใน3โลกสวยที่สุดในปัตตภีเลยแหละ
3: ฉันว่าไอ้สวยไม่สวยมันไม่น่าใช่จะประเด็นปะแกแต่ฉันว่าคู่แกเนี่ยน่าจะกำลังถึงจุดอิ่มตัววะ
1: จุดอิ่มตัว
3: อ
1: ะไรคือจุดอิ่มตัว
3: ก็การที่คนสองคนรักกันมากๆใช่ปะรักกันจนไปถึงจุดสูงสุดเราก็เริ่มเฉยชาแล้วก็ค่อยๆลดระดับลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆผู้หญิงนะเวลารักใครสักคนก็เริ่มจากศูนย์ค่อยๆไต่ไปถึงร้อย
2: แต่ถ้าผู้ชายนะจะเริ่มจากร้อยแล้วก็ลดลงมาเหลือศูนย์อ่ะเหมือนแฟนแกนี่แหละ
1: เดี๋ยวนะแกแต่ไอ้หุ่นเป็นผู้หญิงนะ
2: ก็เหมือนกันนั่นแหละ
3: โอ้โหอย่าแถค่ะนางเจส
2: ไม่ได้แถก็เหมือนกันนั่นแหละ
1: แล้วถ้าอุ่นเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะ

0: ฝัน
1: แกยังอยากได้แบรนด์นี้อยู่ปะ
2: เออใช่แต่รุ่นที่ฉันอยากได้คือ
3: รุ่นไหน
2: เปิดให้ดูนี่รุ่นนี
3: ้เอามาเอาสีละ
2: แป๊บขอโทษถามอุ่นก่อนว่าสีอะไรดี
1: ข่าวหวาน
4: อุ่นอุ่น
2: ช่วยเลือกให้หน่อยค่ะว่าจะเอาสีอะไรดี
1: นาฬิกาเหรอ
2: ใช่ค่ะนาฬิกาคู่อันนี้มัน
1: ตามนะคะฝันเดี๋ยวอุ่นโทรกลับ
2: เออแต่ว่าอันนี้มันเอ้าแป๊บนะแกเดี๋ยวรออุ่นโทรกลับมาก่อน
3: ฝันแฟนแกโทรกลับมาหรือยังอ่ะเจต้องเข้าเกตแล้วว่าย
2: ังเลยอ่ะไม่เอาเราก็ได้แก

0: ค่ะฝัน
1: โอ้นุ่น
2: ว่างไหมคะคุยได้ไหม
0: คุยได้ค่ะ
2: เย็นนี้ซื้อก๋วยเตี๋ยวต้มยำหน้าออฟฟิศมาให้ฝันได้ไหมคะ
0: ได้สิพิเศษกุ้งเหมือนเดิมนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคแล้วอะไรอีกไหมคะ
2: ไม่แล้วค่ะแล้วอุ่นจะกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันไหมคะหรือว่าจะให้ฝันซื้ออะไรเข้าไปหรือเปล่า
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนี่แหละ
2: โอเคค่ะงั้นเย็นนี้เจอกันนะคะ
0: เจอกันค่ะ
2: ค่ะบ๊ายบายค่ะอุ่นก็เหมือนเดิมนี่นาคิดมากไปแล้วมั้งเรา
3: อุ่นฟีฟ่าไปไหนอะ
0: ติดประชุมทีมค่ะ
3: เหรอแล้วนี่อุ่นติดอะไรอยู่ป่ะ
2: ไม่มีค่ะ
3: ดีงั้นออกไปหาคอนซัลท์กับพี่หน่อยเตรียมตัวอย่างงานของบริษัทไปด้วยนะขอแบบคอมเพล็กซ์ล่ะ
0: ได้ค่ะขอเวลา20นาที
3: งั้นเดี๋ยวพี่ออกไปก่อนแล้วกันนัดคอนซัลท์ตอน 16:00 น.อ่ะยังไงรีบตามไปนะ

0: เอ๋
1: เหนื่อยไหมคะ
0: เหนื่อยมากเลยค่ะ
1: ดีขึ้นยัง
0: หายเหนื่อยเลย

0: ดถึงฝันมากเลยค่ะ
1: คิดถึงเหมือนกันค่ะขออุ่นวางกระเป๋าหน่อย
0: ไหนอะ
1: อะไรคะ
0: ก๋วยเตี๋ยวฝันอะ
1: โอ้ย
0: อยู่ในรถเหรองั้นเดี๋ยวขวัญแววก่อน
1: อุ่นลืม
0: ลืม
2: สนับสนุนโดยขนออร่อยชัวร์รสหมู
3: เดี๋ยวนี้ทะเลาะกันทีไรอุ่นก็แต่เดินหนีปัญหาถ้าจะเป็นแบบนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ไปเลยดีกว่า
4: ไม่ได้ใส่บ้าชุดนี้เนี่ยนะโตแน
5: ่หยุดแพนิค
6: นี่ Sleep to Sleep กระเป๋าเสื้อสองข้างหนาพิเศษโนบราได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวโป๊ชุดนอนโนบราจาก Sleep to Sleep
7: เดี๋ยวซีนต่อไป
8: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคลาสที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
9: นี่คือฮาร์ดท็อกลิงออม
10: เมื่อกี้ยืนดูอยู่น้ำตาพี่คลอมากเลยอ่ะ
11: น่ารักเหรอ
10: มีการมาส่งตัวกันด้วยอ่ะ
12: วันนี้ก็เต็มไปด้วยแบบอะไรที่เราไม่คาดฝันมีหลายอย่างให้เราเซอร์ไพรส์
13: คุยกับพี่หนุ่มสนุก

0: ่ะ
1: มาน ี่
2: เลยตัวต้นเรื่อง
1: มันนั่งตรงนี้
3: เลย
1: sit down please
3: แล้วดูทำหน้า
2: จานค่ะกาแฟค่ะ
1: อุ่นแกเลิกทำหน้าแบบนี้ได้ปะทำหน้ากับแมวขาดอาหารเปียกอะ
3: ฮะไม่จริงอะ
4: ตอนนี้มากันครบเลยขาดแค่ใบบัว
3: นางมาไม่ได้ติดงานอยู่ภูเก็ตอะแต่นางฝากความคิดถึงมาถึงทุกคนนะ
1: ขอบคุณนะ
2: เอางี้เอางี้เอาเรื่องแกก่อนเลยดีกว่าหลังจากที่ทุกคนทราบเรื่องแล้วเนี่ยทุกคนก็ได้ทำการรวมตัวกันโดยที่ไม่ได้นัดหมาย

0: อื่นๆเหมือนเราเรียนรู้ทั้งตัวละครเราตัวละครเขาและตัวเขา
1: ความรักมันเป็นสิ่งที่มันสากลอยู่แล้วทุกคนรับรู้ทุกคนมีความรักทุกคนเข้าใจความรู้สึกของความรักไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรเธอคือโลกทั้งใบค่ะ
0: เธอคือลมหายใจค่ะ
2: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
3: แต่ตอนมองพายไม่เหมือนมองเมียพี่ชายนะ
4: คุณถามตัวเองก่อนไหมว่าคุณมองสามีคนอื่นแบบไหน
3: ฉลาดฉลาดอย่างแกก็น่าจะดูออกว่าตัวเองเข้ากับที่บ้านพี่ปั้นไม่ได้แต่ก็ยังฝืนอยู่เป็นฉันฉันเลิกไปตั้งนานแล้ว
5: พี่ได้คิวหมอบีแล้วนะคะวันพรุ่งนี้เราจะไปคุยเรื่องทำเด็กหลอดแก้วกัน
6: เคยท้องหรือว่าเคยแท้งไหมคะ
7: รักหักหลังจันทร์อังคาร 20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: อยากลองแข่งกับตัวสำรองดูปะล่ะ
10: สวยมากเลย
11: กูบอกให้พวกมึงเนี่ยป้องกันมัน
12: ไปหาหมอที่ปิดความลับได้แล้วก็มารักษามันให้หาย
13: ระหว่างที่พี่ผ่าตัดท้องถิ่นเนี่ยผมจะแฮกเอาคลิปนี้พวกมันดูแทนยังไงพี่ก็ต้องทำให้เสร็จก่อนที่วิดีโอจะจบนะพี่
14: เหลือแค่ไม่กี่สิบวิไม่ทันแน่ๆ
7: โทษทางที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกกิจกรรมไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วย Power Factor พลังช่วยขจัดรังแคที่ดีที่สุดจากเคลียร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงแชมพูขจัดรังแคสำหรับผู้ชายยอดขายอันดับ1
16: โนบราได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวโปชุดนอนโนบราจาก Sleep to Sleep I Herb You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4ชนิด
17: ขวัญบอกเลิกฉันด้วย
18: บอกเลิกกันเลยเหรอแล้วแกไม่คิดจะไปงอเขาหน่อยหรือไง
17: ฉันก็เสียใจไงก็เลยออกจากบ้านมา

0: ไม่ได้นะเว้ย
1: และที่สำคัญเลยนะความไม่เสมอต้นเสมอปลายนี่แหละที่มันน่ากลัวที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะค่อยๆทำลายความรู้สึกของอีกฝ่ายจะรู้ตัวอีกทีนึงอ่ะมันก็พังไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นนะแกอย่าเปลี่ยนแปลงไปจากวันแรกที่แกคบกัน
2: จริงวันแรกใส่ใจยังไงก็ต้องใส่ใจอย่างนั้น
3: ถ้าเข้าใจแล้วอ่ะก็รีบกลับไปเคลียร์เขาเถอะ
4: โอ๊ยก็ฉันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอ
5: ่
4: ะ
5: ให้พวกเราเริ่มต้นให้ไหมล่ะ
3: ไปเลยไหมล่ะ
1: จริงเริ่มเลย
6: ลุย
1: หยุดไม่ต้องเลยฉันจัดการเอง
2: จัดการได้จริงหรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวก็มาร้องให้กับเรานะ
5: ปล่อยเขาจัดการไปเถอะนะ
6: ชนแก้ว
5: ชน
6: กว่า
5: ชนค่ะ

ขอโทษวันนี้จะทำอะไรทำไมไม่บอกปันล่ะทำไมถึงเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวอ่ะ

0: ปันขอโทษคุณปันขอโทษจริง
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอุ่นก็ขอโทษอุ่นขอโทษที่อุ่นไม่เคยบอกอุ่นอยากทำให้มันสำเร็จก่อนแล้วค่อยบอกฝัน
0: ฝันก็ผิดที่ฝันไม่เคยถามเอาแต่คิดเองเออเองต่อไปเนี้ยเราจะคุยกันทุกเรื่องฝันจะเชื่อใจอุ่นอะไรที่ฝันไม่เข้าใจฝันก็จะถาม
1: ต่อไปไม่ว่าอุ่นจะทำอะไรอุ่นก็จะเล่าให้ฝันฟังนะจะไม่รอให้ฝันถาม

0: บริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยไทยประกันชีวิต
1: ฝันอยากให้อุ่นรู้ว่าเวลาที่ฝันงอนคือฝันอยากให้อุ่นงอเข้าใจไหม
2: เข้าใจแล้ว
3: เรามีวันซ้อมก่อนล่วงหน้า2วันซ้อมร้องก่อนแยกแล้วก็ซ้อมวง
4: ได้มาร้องเพลงด้วยกันเหมือนได้แบบพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดแล้วต้องมาเล่นการละครอะไรกันอีกอ่ะ
5: เขาบอกว่า

0: อาทิตย์หน้าฉันจะเปิดร้านใหม่แล้วนะ
1: ฉันก็เลยอยากชวนแกกับพาวมาด้วยเพราะฉันไม่รู้ว่า
0: พวกเราจะได้รวมตัวกันแบบนี้อีกเมื่อไหร่เนี่ยถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอ่ะฉันกับกอย่าก็จะกลับเชียงใหม่แล้วนะ
2: อ้าวแล้วร้านกาแฟที่เปิดอ่ะใครดูอ่ะ
0: ก็คิดว่าน่าจะเป็นน้องสาวมาดูแล
2: อ๋อ
0: เพราะฉันนั้น
2: เออไปแน่นอน
0: โอเคเจอกันอาทิตย์หน้านะ
2: บายฝัน
3: ค่ะ
2: ฝันจำเพื่อนสมัยมัธยมของอุ่นได้ไหมคะพวกกอย่ากับอันดา
3: จำได้สิ
2: วันอาทิตย์หน้ากอย่ากับอันดาจะมีงานเปิดร้านกาแฟใหม่อยู่แถวๆสาทรค่ะเราเพื่อนๆจะมารวมตัวกันฝันไปกับอุ่นนะ
3: ได้สิคะกินไหม

0: นับสนุนโดยเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: โอนฝันอยากมีลูก
2: ฮะ
3: นี่จำกันไม่ได้จริงๆเหรอฝันเขาเป็นรักแรกของผมเลยนะครับ
1: อ๋อพี่กิบ
3: ฝันพี่สั่งเค้กช็อกโกแลตของโปรดให้ฝันแล้ว
4: เค้กช็อกโกแลตลาวาของร้านเราเป็นที่นิยมของคู่รักมากเลยนะครับ
0: สนับสนุนโดย Ford Ranger
5: แม่ครับ
6: พ่อคร
5: ับ
7: ท
5: ุ
7: กส
5: ั
7: มผ
5: ั
7: สค
5: ุ
7: ณกำล
5: ัง
7: เส
5: ี่
7: ยง
8: ต้องโฟมล้างมือคิ้วได้อีกคิ้วได้อีกช่วยลดการเสี่ยงต้องโฟมล้างมือคิ้วได้อีกคิ้วได้อีกช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.99% มือสะอาดมั่นใจ
9: คิ้ว

0: นุนโดย
1: ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวตราไร่ทิพย
2: ์สุดแล้วพอถึงลงเหลียก็ไม่ลอยลงไป
3: ถั่วลิสง

0: บายบาย
1: เอา
2: เรื่องนี้ก็ประกาศไม่ได้
3: ฝากเขาสิเรื่องของเราอ่ะฝากเขา
1: ทางนี้ฟังไปแล้วไม่มีลูกไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นทั้งนั้น
0: ฝากด้วยนะ
3: ฝาก
0: เติมเต็มด้วยนะ
3: สรุปเรื่องใคร
0: ขยุกเออเรื่องของใคร
3: เรื่องใครเรื่องลูกฝากไปด้วยนะ
1: บ๊ายบาย
0: ทุกคนดี
1: ๆไปฝาก
0: สรุปใครก
1: ับ สรุปพุ่มกับ
3: เอาอย่างทั้งใหญ่ไม่หวานนะเดี๋ยวว่า
4: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

0: นี่มันจะทำเกินไปแล้วนะฉกลูกค้าไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้สามไม่ยอมแน่แน
1: ่ต่อไปนี้แม่จะดูแลหนูเองนะลูก
2: ถ้าไม่ได้โง่ก็น่าจะมีสติมากกว่านี้นะไม่ใช่แค่เห็นหรือใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมด
3: รักได้หรือยังคืนพรุ่งนี้20 นาฬิกา 25 นาที
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบปลากระป๋องทั่วประเทศเบื้องต้นพบมีบางรายใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงตามฉลากหน่วยงานด้านสาธารณสุขหลายประเทศสั่งเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสฮันตาหลังองค์การอนามัยโลกแถลงพบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว5คนขณะที่กระทรวงสาธารณสุขไทยยืนยันไทยยังไม่พบการระบาดของไวรัสชนิดนี้ศาลพิพากษาจำคุกผู้บริหารแพลตฟอร์มออนไลน์และภรรยา17ปีฐานรับฟอกเงินให้แก๊งกองร้อยปอยเป็ดรวมวงเงินมากกว่า 2,000 ล้านบาทผู้รับจ้างผลิตใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวผ่านระบบดิจิทัล e-work permit เตรียมบุกร้องขอความเป็นธรรมที่กระทรวงแรงงานหลังยังไม่ได้รับเงินค่าจ้าง6เดือนรวม378ล้านบาทนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศหารือ3ฝ่ายเสนอให้กัมพูชาหลีกเลี่ยงสงครามวาจาบนเวทีนานาชาติโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านยังมีผลบังคับใช้แม้เกิดเหตุกองเรือสหรัฐปะทะกับอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ

วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติศุกร์ที่8พฤษภาคมนะครับคืนนี้เราเริ่มด้วยปัญหาปลากระป๋องไม่ตรงฉลากนะครับล่าสุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบปลากระป๋องทั่วประเทศหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนั้นพบเพิ่มโรงงานปลากระป๋องใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงฉลากนะครับโดยนางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีปลากระป๋องไม่ตรงฉลากซึ่งพบว่าภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตัวเองก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพิ่มเติมเริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายเดียวกันปรากฏออกมาก็คือใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่บริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดที่ผู้ว่าราชการสมุทรสาครสั่งประกอบหยุดกิจการชั่วคราวเท่านั้นนะครับนางสาวสุภมาศบอกว่าตั้งแต่พบเคสแรกที่สมุทรสาครได้กำชับให้3หน่วยงานหลักลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องและอาหารกระป๋องทั่วประเทศซึ่งประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน GMP ฉลากสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตโดยไม่รอให้มีเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมสำหรับ

0: สที่สมุทรสงครามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอย.ประมงและสคบ.เข้าตรวจสอบโรงงานต้นทางทันทีถ้าพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุฉลากก็จะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหารฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมอายัดสินค้าและสั่งหยุดกิจการชั่วคราวนางสาวสุภมาศย้ำว่าในฐานะที่กำกับดูแลสคบ.พร้อมทำงานร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำกับดูแลกรมประมงเพื่อพิสูจน์สายพันธุ์ปลาในทุกตัวอย่างที่ตรวจสอบแล้วก็เดินหน้าเอาผิดผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดประชาชนที่พบผลิตภัณฑ์ไม่ตรงฉลากหรือสงสัยว่าได้รับความเสียหายก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ.1166สายด่วนอย.1556แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดอีกด้านหนึ่งครับที่แม่ฮ่องสอนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขแนะนำประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำสารวินจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ใกล้เคียงหลีกเลี่ยงการบริโภคหอยสารวินชั่วคราวหลังจากที่ผลการตรวจวิเคราะห์จากหน่วยงานวิจัยในพื้นที่พบการปนเปื้อนโลหะหนักโดยเฉพาะสารหนูและตะกั่วในตัวอย่างหอยจากแหล่งน้ำธรรมชาติในบางจุดซึ่งมีค่ามากกว่ามาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขยังคงเฝ้าระวังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งสื่อสารสร้างความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้สามารถเลือกบริโภคและดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมด้านนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าจากการดูข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและสถาบันการศึกษาในพื้นที่เช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขก็พบว่าหอยซึ่งเป็นสัตว์หน้าดินมีแนวโน้มสะสมโลหะหนักจากตะกอนและแหล่งน้ำได้สูงกว่าสัตว์น้ำชนิดอื่นซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการตรวจคุณภาพน้ำในบางช่วงของแม่น้ำสารวินที่พบสารหนูสูงกว่าค่ามาตรฐานในบางจุดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มของไทยนั้นรวมทั้งแนวทางขององค์การอนามัยโลกกำหนดให้สารหนูในน้ำไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งเป็นระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อบริโภคในระยะยาวโดยค่าที่ตรวจพบในแหล่งน้ำธรรมชาติบางจุดของแม่น้ำสารวินสูงกว่าค่าดังกล่าวจึงอาจจะส่งผลให้สัตว์น้ำโดยเฉพาะหอยที่อาศัยที่บริเวณพื้นท้องน้ำมีการสะสมสารดังกล่าวมากครับผู้บริหารแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังและภรรยาถูกศาลตัดสินจำคุก17ปีหลังจากที่ร่วมกันเปิดร้านแลกเปลี่ยนเงินตราฟอกเงินให้กับแก๊งกองร้อยปอยเป็ดซึ่งปลอมเป็นตำรวจต่างกรรมต่างวาระร่วม 2,000 ล้านบาทส่วนกองร้อยปอยเป็ดถูกศาลตัดสินจำคุก14ปีแต่ว่ารับสารภาพว่าเป็นผู้โทรหลอกเหยื่อหลายรายในจำนวนนี้ก็มีนางงาม2คนศาลลดโทษเหลือจำคุก7ปีติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุพนาแจ่วเจริญวงศ์ครับ
1: แก๊งแอบอ้างเป็นตำรวจกองร้อยปอยเป็ดที่ตำรวจสอบสวนกลางโดยตำรวจปอทตามจับมาได้หลังจากถูกข้ามวันข้ามคืนหลอกนางสาวแอนชิลีและนางสาวชารอด2นางงามรวมทั้งผู้เสียหายอีกหลายคนโอนเงินไปหมดบัญชี
2: ด้วยความเหนื่อยในส่วนต่างๆเดี๋ยวทางท่านลุงกับท่านเองก็จะต้องเดินทางมาที่นี่แล้วจริงๆแล้วมันมีความจำเป็นไหมเนี่ยที่จะต้องมาให้เราสบายใจหรือไม่สบายใจหรือว่าจะต้องให้เรานั้นยินดีและยินยอมอย่างเดียวหรือถ้าเราไม่ปฏิบัติก็จับกุมอะไรอย่างนี้ไม่ง่ายกว่าหรอ
1: ศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาตัดสินจำคุก14ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพเหลือจำคุก7ปีจากการหลอกลวงของแก๊งกองร้อยปอยเป็ดตำรวจยังได้ติดตามเส้นเงินจากการโอนไปบัญชีม้าหลายแถวกระทั่งแปลงเป็นเงินสกุลคริปโตเพื่อฟอกเงินตำรวจปอทพบเส้นเงินถูกนำมาแลกเป็นเงินสดที่ร้านรับแลกเถื่อนแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวจากการเข้าตรวจค้นพบเงินสดหลายสิบล้านบาทที่เตรียมไว้ให้ไรเดอร์หิ้วไปส่งลูกค้าจีนเทาถึงหน้าบ้านโดยยังพบเอกสารมีการรับแลกเงินให้จีนเทาร่วม 2,000 ล้านบาทตำรวจจึงติดตามจับเจ้าของร้านพบว่าเป็นผู้บริหารแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังร่วมกับภรรยาตกเป็นจำเลยฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนและฟอกเงินโดยมีเงินจากการหลอกลวงของแก๊งกองร้อยปอยเป็ดโอนเงินสกุล USDT เข้ามาแลก200ล้านบาท ทั้งสองถูกศาลอาญาพิพากษาจำคุก17ปี

0: ยังได้ตัดสินกลุ่มบัญชีม้าให้แก๊งกองร้อยปอยเป็ดจำนวน16รายจำคุกคนละ6ปีส่วนจีนเทาที่รับผลประโยชน์จับได้1รายยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาลส่วนผู้เสียหายเข้าสู่การคุ้มครองสิทธิ์รายคดีของนายสมพลชัยอุทุมพรโดยคดีนี้ตำรวจยึดทรัพย์ได้42ล้านบาทสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าว3มิติรายงาน
1: พักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มีเรื่องที่เอกชนกำลังร้องขอความเป็นธรรมนะครับทำงานให้กระทรวงแรงงานแล้วยังไม่ได้ค่าตอบแทน
2: น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสส.

0: ักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่เดี๋ยวซีนต่อไป
2: กลิ่นปากหมา
3: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
4: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
5: ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านสั่งทุบราคาแมตช์นี้ลดให้สุดลดจนหนาวพบกันครึ่งราคาครบคุ้มทั้งงาน 9-17 พฤษภาคมนี้ที่ Impact
6: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
7: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอด

0: กาย FTS เตรียมร้องขอความเป็นธรรมจากรัฐมนตรีแรงงานนะครับไม่ได้รับค่าดำเนินการจากการออกใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวจากกรมการจัดหางานมากว่า6เดือนวงเงินกว่า370ล้านบาทซึ่งสามารถออกใบอนุญาตไปแล้วกว่า 720,000 ใบและพร้อมเพิ่มศักยภาพรองรับความต้องการในการออกบัตรที่เพิ่มเป็น15ล้านเท่าต่อวันนะครับแต่ว่าทางกรมการจัดหางานต้องยอมรับการปรับปรุงแนวทางให้สอดคล้องกันถ้ายังไม่ได้รับความชัดเจนก็เตรียมดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมนะครับนายชัยรัตน์แสงจันทร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกิจการร่วมค้า Future Sky FTS ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจากกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานผลิตใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวผ่านระบบดิจิทัล e-work permit ให้ภาครัฐจำนวน15ล้านใบในกำหนดระยะเวลา10ปีเปิดเผยว่านับจากเริ่มโครงการเฟส2ตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2568ถึงปัจจุบันสิ้นเดือนเมษายนสามารถออกใบอนุญาตได้แล้ว 728,600 ใบนำเงินค่าธรรมเนียมเข้ารัฐได้กว่า 3,000 ล้านบาทแต่ทางกิจการร่วมค้ายังไม่เคยได้รับเงินค่าดำเนินการจากกรมการจัดหางานเป็นเงินรวมกว่า378ล้านบาทจากยอดรวมกว่า6เดือนซึ่งคิดจากค่าทำบัตรใบละ550บาททางกิจการร่วมค้าได้ทำหนังสือสอบถามไปที่กรมการจัดหางานแล้วยังไม่มีความคืบหน้าจึงเตรียมร้องขอความเป็นธรรมจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในสัปดาห์หน้าครับ
1: วันนี้ที่เรามาขอความเป็นธรรมนะครับแล้วก็สื่อสารออกมาเพราะว่าเราเดือดร้อนจริงๆอยากให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยช่วยนะครับเห็นใจนะครับกิจการร่วมค้าฟิวเจอร์สกายว่าในส่วนของการที่เราดำเนินการไปแล้วเนี่ย6เดือนกว่าเนี่ยเราอยากที่จะให้ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกับเราซึ่งเรานำรายได้เข้าสู่ภาครัฐเนี่ย 3,000 กว่าล้านบาทแล้วก็อีกอย่างนึงที่ประชาชนเนี่ยยังเข้าใจคลาดเคลื่อนก็คือว่างบประมาณนะครับสำหรับโครงการนี้มูลค่านะครับสำหรับโครงการนี้ 7,800 ล้านบาทเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจาก15ล้านใบอนุญาตคูณด้วย520จึงเป็น 7,800 ล้านบาทสำหรับมูลค่าโครงการนี้แต่ใดๆทั้งสิ้นคนที่ลงทุนคือเอกชนลงทุนทั้งหมดนะครับภาครัฐไม่ได้ลงทุนเพราะฉะนั้นเองเนี่ย 728,000 กว่าใบจากการดำเนินการผลิตใบอนุญาตที่ผ่านมาเป็นมูลค่า300กว่าล้านบาทเนี่ยอยากให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยช่วยพิจารณาเห็นใจกับกิจการร่วมค้า Future Sky สักนิดหนึ่งครับ
0: นายชัยรัตน์บอกว่าที่ผ่านมากิจการร่วมค้าให้บริการเกินขีดความสามารถที่ TOR กำหนดไว้เช่นตรวจคำร้องที่ผลการศึกษาของกรมการจัดหางานกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งตั้งแต่ปี65กำหนดให้รองรับคำร้องได้ 6,000 รายต่อวันแต่ปัจจุบันผ่านมา4ปีมีปริมาณคำร้องเข้าสู่ระบบมากกว่า 90,000 รายการต่อวันสูงกว่าประมาณการเดิมถึง15เท่าซึ่งทางกิจการร่วมค้าก็ได้เพิ่มบุคลากรทำงาน24ชั่วโมงแต่ภาครัฐที่ต้องทำหน้าที่กำกับดูแลยังทำงานตามเวลาราชการทำให้ถ้าทำตามรูปแบบเดิมอาจจะทำให้การออกบัตรล่าช้าไปจนถึงปลายปีทางกิจการร่วมค้าได้เสนอแนะการแก้ปัญหาแล้วแต่ยังไม่มีการตอบรับอย่างเช่นที่ศูนย์บริการใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวกรุงเทพมหานครที่ IT Square จากรองรับได้วันละ160คนก็เพิ่มศักยภาพได้วันละ600คน
1: แล้วการออกบัตรนะครับการออกใบอนุญาตในการทำงานนะครับเราเสนอแผนไปหลายแผนยกตัวอย่างเช่นอย่างศูนย์บริการที่เรานั่งกันอยู่เนี้ยนะครับเป็นศูนย์บริการขนาดเล็กจากเคาน์เตอร์เนี่ยเรามี2เคาน์เตอร์เราเพิ่มออกมาเป็น6เคาน์เตอร์จากกำลังการผลิตที่เราผลิตได้อยู่ที่160นะครับใบอนุญาตต่อวันแต่ปัจจุบันเราสามารถทำเกินขีดความสามารถของเราคืออยู่ที่600ใบอนุญาตต่อวันนะครับในขณะที่แผนต่างๆที่เราเสนอไปเราเองเนี่ยสามารถที่เพิ่มขยายเวลาแล้วก็เพิ่มวันหยุดได้
0: ทางกิจการร่วมค้าก็ยังบอกนะครับว่าได้เปิดศูนย์บริการที่ชั้นที่ห้าง IT Square นะครับรองรับทำบัตรได้วันละ 1,000 ใบแต่ถูกระงับไปเมื่อวันที่30เมษายนโดยทาง

นำตามที่หมอบอกนะเขาให้ทานนะคะ2ช้อนนะคะ2ช้อนก็คือเช้าเย็นเนี่ยนะคะวัดช้อนละช้อนผสมกับน้ำเปล่าก็ได้ถ้าทานไหวเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นธรรมชาตินะคะหรืออย่างพาวก็จะอาจจะผสมกับวันนั้นทานอะไรเหล่านั้นทานกาแฟนะคะทานนมหรือทานอะไรก็ผสมนะคะพวกปั่นพวกเวโปรตีนอะไรเงี้ยปั่นรวมกันไปได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ดื่มๆกันไปจนก็จะได้แฮปปี้นะคะหมายถึงว่ารสชาติมันก็จะไม่ขมไม่ฝาดไม่มีกลิ่นแรงจนเกินไปนะคะอันเนี้ยหรือถ้าใคร

ข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้

เยื่อไม้ไผ่ขึ้นมานะคะเขาบอกว่านะคะตามแพทย์นะคะตามแพทย์แผนบ้านเราเนาะตะวันออกนะคะเขาก็มักจะมีการทำสมุนไพรใช่ไหมวิเคราะห์วิจัยนะคะว่าเอ๊ะมีอะไรที่มันทำให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงได้บ้างนะโดยเฉพาะนะคะถ้าใครเชื่อในเรื่องของหยินหยางใช่ไหมตัวนี้นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเขาบอกว่าที่ฝ่าเท้าของเราเนี่ยเวลาใครไปนวดเคยไหมหนูเนี่ยเคยไปนวดแล้วก็ลูกค้าบางทีก็บอกว่าหนูจะไปนวดใช่ไหมจะมีลูกค้าข้างๆห้องถามว่าอยู่นวดฝ่าเท้าไหมมีแบบว่าอยากไปนวดฝ่าเท้าหรือเปล่านี่ค่ะบอกว่าทำไมจะต้องนวดฝ่าเท้าอันนี้ก็เป็นเพราะว่าฝ่าเท้าของเรานะคะมีจุดรวมเส้นประสาทอยู่มากมายเลยใช่ไหมเขาบอกคนจีนนะคะพูดว่า10นิ้วมือนิ้วเท้านะคะเชื่อมถึงใจหมายความว่ามันเป็นจุดที่สำคัญมากคือมันจะเชื่อมปลายประสาทต่างๆนะคะเข้าสู่ระบบสำคัญในร่างกายเราเนี่ยหลายระบบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีการคิดค้นว่าเอ๊ะที่ฝ่าเท้าของเราเนี่ยจะทำอย่างไรให้มันมีการสามารถดึงเอาสารพิษออกไปจากฝ่าเท้าเราได้ไหมนะคะออกมาทันได้ไหมได้นะคะใครที่ออกกำลังกายเป็นประจำพอทราบอยู่แล้วนะคะว่าเวลากำลังกายเนี่ยทำไมถึงบอกว่าผอมลงทำไมสุขภาพดีใช่ไหมคะนอกจากมันทำให้การเต้นหัวใจเราเดียวเนี่ยเหงื่อค่ะทุกคนขาจริงๆเราร่างกายของเรานะคะขับสารพิษออกมาหลายทางใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นทางขับถ่ายใช่ไหมจ๊ะทางปัสสาวะนะคะหรือว่าจะเป็นทางเวลาเรากำลังกายแล้วเหงื่อมันออกนี่แหละค่ะเวลาที่เหงื่อเราออกมาใช่ไหมคะมันก็จะขับสารพิษออกไปได้ด้วยนะคะเวลาเรานอนเนี่ยนะคะเอาแผ่นเนี่ยแผ่นแปะเท้าเนี่ยนะคะแผ่นแปะอุ้งเท้าดีท็อกแผ่นเนี่ยไปแปะไว้ที่ฝ่าเท้าเหงื่อมันก็ออกใช่ไหมคะพอเหงื่อออกเนี่ย

เลยนะเป็นรุ่นนะคะโกนะคะรุ่นทองคำนี่ของเขาดีจริงนะคะนะคะจะบอกว่าแผ่นเขาใหญ่กว่าปกติแล้ว1กล่องเลยนะปริมาณก็มากกว่าปกติด้วยนะคะปกติเนี่ยมันจะมีประมาณ20ชิ้นใช่ไหมคะอันนี้ของเรานะคะมี32ชิ้นเลยนะคะใช้ได้นานเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมาจากประเทศญี่ปุ่นนะจ๊ะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาจะผลิตอะไรออกมาคิดค้นอะไรออกมานะคะเขาพิถีพิถันมากๆไม่เหมือนทางประเทศจีนเนาะนะคะอันนี้นะคะที่บอกนะคะเป็นแบบว่านะคะไม้ไผ่นะคะนำส้มสายชูของไม้ไผ่นะคะดูดซับออกมากับนะคะฐานพันฐานของไม้ไผ่นะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วใช้ได้ทุกวันด้วยคิดดูอย่างช่วงไปแรกๆเนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าให้ใช้ทุกวันเพราะว่าจะได้ดูดซึมสารพิษออกมาได้เยอะๆนั่นเองนะคะนะให้ใช้ทุกวันนะจ๊ะแล้วใช้ไปเรื่อยๆปุ๊บหลังจากนั้นสักเดือนนึงค่อยนะคะมาใช้ค่อยมาใช้เป็นอาทิตย์ละวันสองวันอย่างเงี้ยนะคะค่อยแบบค่อยๆทำอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวพาวจะเปิดให้ดูนะคะว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงนะคะแกะออกมานะคะเป็นแบบนี้นะจ๊ะนะคะนี่เลยตัวแรกนะคะที่จะเห็นกันก็คือจะเป็นแผ่นมีถุงพลาสติกแบบนี้เนาะนะคะซึ่งนะคะมีตัวนี้เลยค่ะนะคะอันนี้เป็นแผ่นพลาสติกที่เวลาเราเนี่ยเขาจะมีตัวให้แกะเนาะแกะออกมาจะได้เป็นแผ่นที่ไว้แปะทับกับตัวที่เป็นตัวที่เป็นน้ำส้มสายชูนะคะหน้าตาของน้ำส้มสายชูจะเป็นแบบนี้นะคะปึ๊บนี่เห็นไหมมีฝั่งที่เป็นสีแดงนะคะแล้วก็ฝั่งที่เป็นสีขาวเนาะฝั่งที่เป็นสีขาวเนี่ยค่ะคือฝั่งที่เราจะต้องฝั่งที่เป็นสีขาวเนี่ยนะคะคือฝั่งที่เรานะคะจะต้องแปะเข้าไปที่ฝ่าเท้าของเราอุ้งเท้าของเราแบบนี้เนาะแล้วเอาแผ่นฝั่งสีแดงเนี่ยออกมาข้างหน้านะคะเสร็จแล้วที่หนูให้ดูเมื่อกี้นะคะตัวนี้เนาะเป็นแผ่นพลาสติกเป็น

ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองหนึ่งสองเกิดเป็นคนท้อได้แต่อย่าถอยไม่ต้องง่อยสู้เข้าไว้ใส่ให้สุดใครมาคว้างชนแรกเอาให้สุดอย่าไปหยุดสู้สุดแรง

0: จจุบันมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะบรรจุใส่แคปซูลก็สะดวกมากในการรับประทานนะคะก็กลืนทั้งเม็ดค่ะแล้วก็ดื่มน้ำตามรสขมของฟ้าทะลายโจรก็จะไม่มีค่ะ
1: มีการศึกษาวิจัยไหมคะว่าสมุนไพรฟ้าทะลายโจรนะคะสามารถช่วยป้องกันหวัดได้อะค่ะ
0: ค่ะมีการศึกษาวิจัยในเมืองหนาวนะคะโดยเขากำหนดให้ทานฟ้าทะลายโจรเพียงแค่วันละ20มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลโดยรับประทานต่อเนื่องกันทุกๆวันนะคะพบว่าหลังจากทานต่อเนื่องกัน3วันเนี่ยอุบัติการณ์การเกิดหวัดเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติค่ะ
2: ฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรสีเขียวรสขมจัดจนขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งความขมในวงการแพทย์จีนได้ยกฟ้าทลายโจรขึ้นทำเนียบเป็นยาตำราหลวงที่มีสรรพคุณโดดเด่นมากตัวหนึ่งสำหรับประเทศไทยฟ้าทลายโจรอยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานฟ้าทลายโจรเป็นพืชล้มลุกต้นเป็นสี่เหลี่ยมแตกกิ่งมากทุกส่วนของต้นมีรสขมใบสีเขียวเข้มเป็นมันออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและตามซอกใบผลฟ้าทลายโจรเป็นฝักคล้ายกับฝักดอกต้อยติ่งฟ้าทลายโจรสามารถใช้ได้ทั้งแบบสดและแบบแห้งโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งรากต้นใบดอกผลซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของฟ้าทลายโจรหลายรูปแบบเช่นผงอัดเม็ดแคปซูลเพื่อสะดวกต่อการรับประทานตำรายาไทยระบุว่าฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณทางยาในการรักษาไข้ไข้หวัดดับพิษร้อนอาการไอเจ็บคออักเสบต่อมทอนซิลอักเสบฟ้าทลายโจรยังถูกจัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยระบุว่าเป็นยากลุ่มบรรเทาอาการท้องเสียและยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจอีกด้วย

ผงขัดฟันของเราวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยากจะมานำเสนอกันนั่นก็คือผงขัดฟันออร่าตัวนี้นะคะผงขัดฟันออร่านะคะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่มีชื่อเสียง

ยิ้มลิ้มให้แล้วก็ยิ้มให้เราก็อยากจะยิ้มตอบใช่ไหมคะนะคะถามว่าทำอย่างไรสูตรนี้นะคะจึงคิดค้นขึ้นมานะคะว่าให้ใช้ดีเกลือนะคะดีเกลือเข้าไปช่วยนะคะแคลเซียมของมันนะคะแล้วกรดของมันเนี่ยเข้าไปช่วยนะทำให้ฟันของเราเนี่ยขาวไปกัดนะคะเอาคราบหินปูนออกไปนั่นเองนะคะถามว่าดีเกลือนี่คืออะไรนะดีเกลือคือเกลือแหละค่ะนะคะที่ไปถูกเผานะคะจนถึงจุดความร้อนจุดหนึ่งทำให้เกิดมีรสเค็มขมรสไม่ใช่เค็มนะรสเค็มลดลงนะคะแล้วเกิดความขมเล็กน้อยนะคะทำให้ผสมกันออกไปนะคะซึ่งตัวดีเกลือเนี่ยนอกจากทำให้ฟันเราขาวแล้วนะคะยังช่วยนะทำให้พวกลดพวกเชื้อแบคทีเรียต่างๆลงไปได้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะอย่างที่3นะตัวสุดท้ายนั่นคือการบูนนะคะตัวนี้นะคะหลักๆเลยนะคะช่วยทําให้ริมฝีปากนะคะทําให้ปากของเรานะคะหอมสดชื่นนั่นเองนะคะนะหอมสดชื่นนะคะนี่แหละค่ะจึงเป็นคุณสมบัติเน้นๆนะของผงขัดฟันนะคะที่สําคัญยังมีเรื่องเล่าค่ะเรื่องราวเนื่องจากว่าดังมาเป็น10ปี20ปีนะคะมีเรื่องราวที่พ่อแม่โทรมาเล่าให้ฟังว่าปวดฟันนะคะ

ที่มาที่ไปของยาหม่องออร่าของนะคะก็เกิดมาจากว่านะฮะเราได้ไปเจอนะคะเราได้ไปเจอนะผลิตภัณฑ์ผลิตผลนะของโอท็อปนะฮะของตำบลนะฮะตำบลหนึ่งนะคะที่เมืองไทยนะคะนะเราก็ได้ค้นพบว่าอ๋อมันเป็นนะคะของโบท็อกของโอท็อปนะฮะซึ่งแบบเป็นยาสมุนไพรที่ดังมากๆนะคะแล้วพอได้เป็นชื่อโอท็อปเนี่ยก็เรียกว่าเขาพิสูจน์กันมาแล้วเนาะว่าเป็นนะคะสมุนไพรที่มาทำยาหม่องที่ดีเยี่ยมยอดจนได้ขนาดได้รางวัลนะฮะได้รางวัลเมื่อปี2552นะคะนะก็ถือว่าเป็นนะคะโปรดักต์หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีทีนี้เนี่ยเขาก็มีสูตรหลายสูตรถูกไหมแต่ว่านะคะสูตรที่โด่งดังมากๆนะหลักๆคือสูตรที่เรามาขาย3สูตรแหละก็จะมีสูตรขิงนะคะสูตรพริกแล้วก็สูตรพญายอนะคะแต่ละสูตรเนี่ยก็มีความนะคะดีแตกต่างกันไปถ้าจะเล่าถึงว่าสมุนไพรไทยจะเล่าไปถึงว่าเอ๊ะทำไมถึงมีข้อดีต้องพูดตรงๆว่าสมุนไพรไทยเนี่ยเป็นที่โด่งดังกันไปทั่วโลกอยู่แล้วนะแล้วส่วนใหญ่สมุนไพรไทยเนี่ยนะคะก็อยู่ในอาหารไทยถูกไหมคะนะอย่างวันนี้ใครติดตามผลงานก็จะทราบว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างที่ช่วยแก้อาการนอนกรนพริกขี้หนูอ่ะใช่ไหมเราก็มียาหม่องสูตรพริกนะคะอยู่ในมือหนูอย่างนี้นะนะคะสูตรพริกนะคะคือเรียกว่าเป็นการเก็บพืชผักสวนครัวนะถือว่าอาหารไทยของเราเนี่ยเป็นอาหารที่สุขภาพดีก็เพราะว่ามีสมุนไพรนะคะสมุนไพรเนี่ยนอกจากมาทานแล้วใช่ไหมแล้วก็มาทานะคะได้ด้วยเป็น

ลงไปในคอแล้วก็ไปช่วยทำให้อกเรามันอุ่นใช่ไหมนะคะในเรื่องปอดเรามันเนี่ยมันอุ่นขึ้นอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เหมือนกันค่ะเพราะมันไปช่วยขยายหลอดลมนะอันนี้เหมือนกันพอมาทำเป็นยาทาเนี่ยความร้อนนะคะของพริกนะคะก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อของเรามันคลายให้คิดเสมือนว่าเวลาเรากลับบ้านเรามีอาการปวดเรามีอาการปวดกล้ามเนื้อบอกว่าใช้แบบถุงน้ำมันร้อนใช่ไหมคะนะถุงน้ำร้อนอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไปแบบว่าเป็นแบบว่าโคแพคเป็นฮีทแพคอย่างเงี้ยนะคะเป็นฮีทแพคเนาะแบบแผ่นความร้อนเอามาแปะที่แขนเราแก้ปวดนี่นะคะเหมือนกันค่ะนะคะเหมือนเวลาเราแปะพวกแผ่นกระองกระเอียงเงี้ยใช่ไหมมันก็จะร้อนๆใช่ไหมคะคุณผู้ชมเหมือนกันค่ะวิทยาศาสตร์วิธีการคิดค้นคือเหมือนกันคือความเข้มข้นนะคะความแบบว่าแสบร้อนนะของพริกนี่แหละนะคะมาช่วยทำให้นะคะแก้นะคะกล้ามเนื้อเราเนี่ยขยายตัวคลายตัวแก้ปวดแล้วแก้ปวดถึงขนาดว่าแก้ปวดไมเกรนได้เลยทีเดียวคือไมเกรนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกล้ามเนื้อสมองนะคะแล้วก็สายตาเรามันเกรงเนาะนะคะมันเกรงมากเกินไปแล้วก็ที่สำคัญคือพอสายตาเราคนไมเกรนเนี่ยจะพอเศร้าเวลาโดนแสงหรือโดนสิ่งกระตุ้นเนี่ยหลอดเลือดในสมองเรามันจะขยายขึ้นมากเกินไปนะท่านผู้ชมทำให้มันไฮเปอร์มันทำงานเยอะเกินไปทำให้เกิดอาการปวดหัวขึ้นมาได้แต่พริกเนี่ยค่ะพอไปทาแล้วเนี่ยความร้อนตรงนี้มันก็ช่วยทำให้แบบกล้ามเนื้อหลอดเลือดเหล่านั้นนะคะแล้วกล้ามเนื้อรอบศีรษะของเราเนี่ยมันผ่อนมันคลายขึ้นนะคะมันก็จะลดอาการเกร็งแล้วการตึงเครียดทำให้แก้ปวดไมเกรนได้ด้วยนะคะแล้วก็นิ้วล็อกนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันไปล็อกอยู่ใช่ไหมแบบว่ากล้ามเนื้อมันเกร็งมันแข็งมันแน่นมากเอาสมอบ่องสูตรพริกเนี่ยค่ะไปทาไอความร้อนแสบร้อนของเขานี่แหละก็ไปช่วยคลายกล้ามเนื้อนะคะให้กล้ามเนื้อที่ตึงเนี่ยมันหายมันดีขึ้นใช้ทุกวันนะคะใช่ไหมน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะท่านผู้ชมค่ะนะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะใช้ทุกวันนะคะก็นะคะจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อเราค่อยๆขยายขึ้นวันนี้จะขยาย2มิลใช่ไหมอีกวันนึงขยายอีกเครื่องนี้มันเคยขดตัวเนี่ยมันจะค่อยๆคลายมาจนนิ้วเราที่เคยงอเนี่ยก็จะกลับมาตรงนะคะเหมือนเดิมได้นั่นเองนะคะนอกจากพริกแล้วนะคะยังมีนะคะเกล็ดสะระแหน่นะจ๊ะน้ำมันสะระแหน่แล้วก็กะละบูนด้วยนะคะช่วยเพิ่มความหอมเข้าไปนะในยาหม่องสูตรพริกของเรานะคะยาหม่องสูตรพริกของเราสูตรพริกของเรายังมีอยู่นะคะนะใครอยากได้ต้องรีบโทรมาสั่งก่อนที่จะหมดนะเพราะตอนนี้เหลือแต่สูตรพริกแล้วนะคะขวดใหญ่เหลือแต่สูตรพริกนะคะตอนนั้นถ้าอยากได้เนี่ยต้องรีบโทรเข้ามาสั่งกันนะคะนะแล้วก็นะคะอีกสูตรนึงที่ยังเหลืออยู่ที่เป็นขวดใหญ่นะจ๊ะ

อย่างพญายอเย็นเย็นไปทาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆสลายนะคะลิ่มเลือดออกไปนะคะความเย็นมันก็ค่อยๆทำให้ไอ้เลือดตรงนั้นเนี่ยที่ข้างอยู่มันยุบลงนั่นคือเศษที่ว่าเวลาโดนแมลงสาดกัดต่อยเป็นแบบว่านูนขึ้นมาใช่ไหมเราพยายามไปทาปุ๊บนะคะมันก็จะขับพิษแล้วก็ตรงที่มันบวมอักเสบมันก็จะยุบลงนะคะพอยุบลงปุ๊บก็ค่อยมาทาของร้อนเขาทาค่อยมาใช้ฮีทแพคกันทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของว่าแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะยาหม่องพญายอของเราเนี่ยช่วยได้นะคะนอกจากพญายอยังมีนะคะเกศรแหน่กระบุญนะคะแล้วก็น้ำมันสระแหน่ด้วยนะจ๊ะรวมถึงแบบสมุนไพรอื่นๆนะคะที่ยังมีกันอยู่นะคะ

นะคะหรือว่าเรื่องทางสุขภาพทั่วไปอย่างเช่นนะคะเป็นหวัดเป็นไข้อะไรเงี้ยปวดเจ็บตามข้อตามกระดูกนะตัวเนี้ยช่วยได้นะคะเพราะว่าเราจะทราบได้อย่างไรเพราะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะคะเดี๋ยวไม่เคยเห็นว่าโควิดจะเกิดขึ้นจนตอนนี้โควิดแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติประจำวันไปแล้วมันเป็นไข้หวัดชนิดนึงไปแล้วเนี่ยนะคะนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีอะไรที่มันสำคัญที่มันอาจจะเกิดขึ้นเราไม่คาดคิดก่อนนะมามากกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะทานอาหารเสริมดีๆเหล่านี้นะคะเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงอยู่เสมอนะคะนอกเหนือจากการออกกำลังกายเนาะแล้วนะคะที่สำคัญกว่านั้นนะคะคอลลาเจนนะคะที่เรียนให้ทราบว่ายังมีคุณสมบัติที่เรารู้กันเป็นประจำนั่นก็คืออะไรเอ่ยดูแลพวกผิวพรรณนะคะผิวหนังของเราให้มันเต่งตึงลดริ้วรอยได้นั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันนะคะว่า

0: งเป็นคอลลาเจนเปปไทด์อยู่ยังคงเป็นคอลลาเจนที่เป็นชนิดที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ซึมซับเข้าร่างกายได้ว่องไวที่สุดเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นคุณภาพเน้นๆวันนี้นะคะ1กระปุกเนี่ยทานได้ประมาณนะคะ40วันนะคะคือแนะนำจริงๆเนี่ยถ้าเผาแนะนำตามที่หมอบอกนะเขาให้ทานนะคะ2ช้อนนะคะ2ช้อนก็คือเช้าเย็นเนี่ยนะคะวัดช้อนละช้อนผสมกับน้ำเปล่าก็ได้ถ้าทานไหวนะมันจะเป็นกลิ่นธรรมชาตินะคะหรืออย่างเผาก็จะอาจจะผสมกับวันนั้นทานอะไรเหล่านั้นทานกาแฟนะคะทานนมหรือทานอะไรก็ผสมนะคะพวกปั่นพวกเวย์โปรตีนอะไรเงี้ยปั่นรวมกันไปได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ดื่มกันไปจนก็จะได้แฮปปี้นะคะหมายว่ารสชาติมันก็จะไม่ขมไม่ฝาดไม่มีกลิ่นแรงจนเกินไปนะคะอันเนี้ยหรือถ้าใครมีคนเคยบอกนะคะบอกว่าเอาไปใส่ไปทุกน้ำส้มน้ำซุปละลายก็ได้นะคะนะถ้าใครพูดทำพวกน้ำซุปต้มกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะคะว่าคอลลาเจนนี่นะคะทานร่วมกับสารที่มีวิตามินนะคะคือพืชผักผลไม้แล้วก็อาหารประเภทโปรตีนเนี่ยจะยิ่งช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเพราะอย่างที่บอกว่าเขามีอยู่ในกระดูกเส้นเอ็นใช่ไหมคะเนื้อเยื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งโปรตีนและวิตามินต่างๆเข้าไปเสริมสร้างให้ร่างกายส่วนเราเนี่ยมันแข็งแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเมื่อเสริมสร้างทานตัวคอลลาเจนเข้าไปก็จริงทำให้มันแข็งแรงขึ้นไปอีกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะนี่แหละคือข้อดีนะคะของคอลลาเจนผงของเรานะคะออร่าผง
1: ออร่าคอลลาเจน

พังคีนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปห้ามเจ้าขึ้นไปยุ่งเกี่ยวกับเมืองมนุษย์อีกเป็นอันขาดฝากองค์ขาวองค์ดำช่วยดูแลพังคีด้วยห้าม

0: านนายพานข้าอยากให้ท่านไปจับกระรอกขาวตัวนั้นค่ะหากจับเป็นไม่ได้จับตายก็เอาเสีย
1: ไม่อยากจะ

0: ลายทางเลยนะคะ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net Vision Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยากสามารถทำด้วยตนเองเพียงไม่กี่นาทีชุดการติดตั้ง NAT 500 IP ภายในกล่องประกอบด้วยเครื่องรับสัญญาณ NAT 500 IP คู่มือการติดตั้งรีโมทคอนโทรลสาย Power Cord เสารับสัญญาณ Wi-Fi และ HDMI Cableการติดตั้งสามารถทำได้2ระบบทั้งระบบอินเทอร์เน็ตทีวีซึ่งใช้เสารับสัญญาณ Wi-Fi หรือระบบซัตเทอร์ไลท์ซึ่งต้องใช้สายสัญญาณจากซัตเทอร์ไลท์โดยตรงในการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตทีวีเริ่มจากเสียบสาย Power Cord เสารับสัญญาณ Wi-Fi และ HDMI Cable เข้าที่กล่องรับสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อระบบกับทีวีแล้วเปิดสวิตช์เครื่องจากนั้นใส่แบตเตอรี่ที่รีโมทคอนโทรลเพื่อใช้สำหรับค้นหารายการต่างๆและควบคุมระบบการทำงานในกล่องรับสัญญาณเมื่อเปิดระบบขึ้นมาแล้วให้เลื่อนปุ่มลูกศรรีโมทคอนโทรลไปที่ System Setting แล้วกดโอเคจากนั้นให้เลื่อนลงมาที่ Network System แล้วกดโอเคอีกครั้งระบบจะทำการค้นหาสัญญาณ Wi-Fi ในบริเวณนั้นให้เลือกสัญญาณ Wi-Fi ที่ต้องการจะทำการเชื่อมต่อแล้วเลื่อนลงไปเลือกชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการแล้วจึงกดโอเคอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันแล้วจึงใส่ Wi-Fi Password โดยเลื่อนลูกศรเพื่อเลือกตัวอักษรตามต้องการแล้วกดโอเคทุกครั้งที่เสร็จแต่ละตัวอักษรเมื่อใส่ Wi-Fi Password ครบทุกตัวแล้วระบบจะทำการค้นหาระบบอินเทอร์เน็ตที่ทำการเชื่อมต่อโดยแสดงผลถึงระบบ Wi-Fiที่ได้ทำการเชื่อมต่อสมบูรณ์แล้วให้กดปุ่ม Exit ระบบจะออกจากหน้าการค้นหาสัญญาณ Wi-Fi แล้วจึงกดปุ่มเมนูเพื่อเริ่มเข้าสู่หน้าหลักของการทำงานโดยเลือกไปที่ Network แล้วกดปุ่มโอเคอีกครั้งระบบจะทำการแสดงช่องของรายการต่างๆที่จะทำการเชื่อมต่อเพื่อรับชมรายการเช่น YouTube Daily Motion หรือ Live TV เพื่อชมรายการออกอากาศสดจากห้องส่งทางโลเคอลทีวีเช่น Net TV ระบบการเข้าถึงช่องการแสดงรายการต่างๆแต่ละหัวข้อจะแสดงผลแบบตารางโดยมีภาพตัวอย่างรายการอยู่ด้านซ้ายและรายละเอียดในแต่ละเรื่องอยู่ในตารางด้านขวาหากต้องการค้นหาหัวข้อที่ต้องการชมท่านสามารถค้นหาได้โดยกดปุ่มสีเขียวบนรีโมทคอนโทรลและทำการค้นหาด้วยการใส่ตัวอักษรโดยเลื่อนลูกศรบนรีโมทคอนโทรลค้นหารายการตามต้องการเมื่อได้รายการที่ต้องการชมแล้วให้กดโอเคระบบจะเข้าสู่รายการที่ต้องการรับชมและเมื่อต้องการออกจากโปรแกรมเพื่อเข้าสู่หัวข้อรายการอื่นให้กด Exit สำหรับรายการพยากรณ์อากาศให้เลือกไปที่ Weather Forecast ระบบจะแสดงผลการพยากรณ์อากาศที่เมืองนิวยอร์กเป็นหน้าแรกซึ่งท่านสามารถตั้งค่าเพิ่มเมืองที่ท่านอยู่ในรายการประจำได้ด้วย Weather Setting โดยกดปุ่มสีแดงบนรีโมทคอนโทรลระบบจะแสดงชื่อเมืองที่อยู่ในรายการและยังไม่ระบุไว้บนหน้าจอให้เลื่อนลูกศรไปที่ City 2แล้วกดโอเคแล้วจึงใส่ชื่อเมืองที่ต้องการโดยการเลื่อนลูกศรไปตามตัวอักษรบนหน้าจอเมื่อได้ชื่อเมืองตามต้องการแล้วให้กดปุ่มสีฟ้าบนรีโมทคอนโทรลเพื่อทำการค้นหาระบบจะทำการค้นหาและแสดงผลชื่อเมืองบนหน้าจอให้ท่านเลือกเลือกชื่อเมืองที่ต้องการแล้วกดปุ่มโอเคระบบจะเพิ่มชื่อเมืองที่ท่านค้นหาเข้าไปแล้วจึงกดปุ่มสีแดงบนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลื่อนลูกศรสีเหลืองบนหน้าจอไปอยู่บนเมืองที่ท่านต้องการให้แสดงผลในหน้าหลักแล้วจึงกด Exit เพื่อออกจากหน้า Weather Setting เมืองที่ท่านเลือกไว้

จะอยู่ในระบบของรายการทันทีหากท่านต้องการเปิดไฟล์ภาพวิดีโอและเพลงจาก MP3 ท่านสามารถทำได้โดยการเสียบ USB Flash Drive ที่มีข้อมูลเข้าแทนที่ช่องรับสัญญาณ Wi-Fi แล้วกดเข้าไปเลือกที่ Media แล้วกดโอเคหน้าจอจะแสดงรายการให้ท่านเลือกไฟล์บน USB Flash Drive ทั้ง Movie, Music, Photo และ PVR ซึ่งท่านสามารถเล่นไฟล์ได้ตามต้องการสำหรับการติดตั้งระบบ Satellite TV ทำได้ไม่ยุ่งยากเพียงท่านถอดเสารับสัญญาณ Wi-Fi ออกแล้วเสียบสายสัญญาณ Satellite เข้าที่ช่องเสียบสายสัญญาณ Satellite ระบบจะทำการค้นหาสัญญาณโดยอัตโนมัติและพร้อมใช้งานได้ทันทีซึ่งมีรายการหลากหลายในผังรายการให้ท่านเลือกชมได้อย่างจุใจNet Vision Net 500 IP ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากสามารถติดตั้งได้ด้วยตนเองเพียงไม่กี่นาทีทั้งระบบซัทเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

หน้าตาเป็นแบบนี้เหมือนมี2รูเหมือนแว่นตาอย่างเงี้ยนะคะก็มาเสียบเข้าช่อง2รูอันนี้นะคะเสียบเข้าไปเลยแบบนี้ปึ้งปึ๊บเรียบร้อยนะคะปลั๊กไฟแล้วก็

11:34 เนาะใช่ไหมนั่งคุยท่านผู้ชมปุ๊บสามารถดึงสัญญาณตอนนี้ที่เมืองไทยนะฮะเวลาประมาณ4:00-5:00นะฮะสามารถเปิดปุ๊บจิ้มช่อง3ปุ๊บดูเลยว่าตอนนี้4ทุ่มรายการช่อง3มันจะมีข่าวมีอะไรเนี่ยดูได้เลยนะคะเปิดไปช่อง5มีละครดูได้เลยเหมือนกันก็เรียกว่าเป็นแบบการไลฟ์สดทันทีเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นดูให้หายคิดถึงบ้านเรากันไปเลยนะคะนะแล้วก็ดูได้ทั้งครอบครัวจริงๆการติดตั้งก็ง่ายไม่ยากแบบที่อธิบายฟังเมื่อสักครู่นะคะถ้ามีปัญหาในการเปิดติดตั้งอะไรไงก็โทรมาหาหนูกันได้ถ้าอยากจะเลือกช่องได้ง่ายๆไม่ต้องคอยกดขึ้นกดลงนะฮะให้มากดที่ปุ่มอันนี้นะคะที่อยู่เหนืออันนี้คือจะเห็นปุ่มสีแดงอันข้างล่างนี้ใช่ไหมคะที่อยู่อันนี้คือปุ่มคิวที่หนูให้กดเลือก TV Live เนาะขึ้นไปเป็นสีแดงขึ้นจากสีแดงไปปุ่มหนึ่งค่ะจะมีคำว่า F1 อยู่กดปุ่ม F1 เลยยิงมาที่เครื่องนะ F1 ปึ้งนะคะด้านซ้ายมือของจอโทรทัศน์ท่านจะมีขึ้นเป็นเลขเป็นชื่อทีวีแต่ละช่องขึ้นมาให้ท่านได้แบบกดขึ้นลงนะคะเลือกดู

www.natv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก NetTV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.natv.com

เป็นสมุนไพรนะที่สำคัญมากๆของบ้านเรานะคะเราก็มาดูสรรพโคสรรพคุณกันบ้างนะจ๊ะกระชายดำนะคะเขาบอกว่าเป็นพืชประเภทเง่านะคะคือการนำหัวเนาะที่อยู่ใต้ดินนะคะมาทำการรักษานะคะเขาบอกว่ากระชายดำนะคะจะมีนะคะหลากหลายสีนะตั้งแต่สีม่วงนะคะเข้มไปจนถึงสีดำนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยนะคะจะมีความขมเล็กน้อยแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวท่านผู้ชมค่ะนะคะคือกระชายของเราเนี่ยเนาะนะคะปลูกเนี่ยใช้เวลานะคะไม่นานมากก็เก็บเกี่ยวได้แล้วค่ะเขาบอกว่าสรรพคุณนะคะตามตำรานะคะยาแผนโบราณของไทยค่ะใช้บำรุงกำลังนะคะแก้ปวดเมื่อยแล้วก็มีอาการเมื่อยล้านะคะนะบางท่านบางครั้งที่พ่อจะว่าขับรถ

แม่ตู้ต้องซื้อแล้วไปแบ่งกันทานเนาะคุณพ่อจะได้มีนะคะนกเขาจะได้ขันเนาะนะคะคุณแม่ก็มดลูกกระชับนะคะเวลาที่เราออกไปเดินปิกนิกนะคะเรากลับมาบ้านเนาะจะได้แบบว่าไม่เหนื่อยไงนะคะจะได้ว่าทํากิจกรรมกันได้อย่างดีเลยนะคะเรียกว่านะคะทํากิจกรรมไปคู่กันมีกิจกรรมทําร่วมกันเสมอนะคะมีคนบอกว่าเป็นเคล็ดลับของการมีความสัมพันธ์เนาะนะคะในเชิงความรักนะคะที่ยั่งยืนนะคะก็ต้องมีการทํากิจกรรมร่วมกันขาดไม่ได้เลยโดยเฉพาะกิจกรรมในเรื่องของทางสมรรถภาพทางเพศนะนี่ขาดไม่ได้เลยจริงไหมคะพี่คะจริงนะคะจริงนะพี่ก็บอกจริงนะคะนอกจากนี้นะคะถ้าใครมีลูกหลานนะคะมีลูกหลานนะคะเขาบอกว่าถ้ามีอาการในเรื่องของแบบว่าใช้กวาดคอเด็กได้เนาะเด็กเป็นแบบจะเป็นคงเป็นไข้ใช้กวาดคอเด็กนะคะแล้วก็แก้โรคนะคะตาตานซางในเด็กหนูไม่ทราบว่าคืออะไรโรคตานซางนะคะแล้วก็ดื่มแก้นะคะโรคที่เกี่ยวกับดวงตานะคะของเราได้ด้วยนะคะวิธีทานนะคะก็จะทานสดก็ได้หรือว่าจะทานที่เขาทำสำเร็จมาแล้วเป็นแคปซูลก็ได้นะคะอย่างอันนี้นะคะปริมาณเนี่ยมัน 1,000 กรัมนะคะว่าฉันเองก็จะทานประมาณ 1-3 แคปซูลต่อวันคุณผู้ชมค่ะนะคะหลังอาหาร2เวลาเช้าเย็นนะจ๊ะเช้าเย็นนะนะคะจะได้ทานกันได้แบบว่าดีๆนะคะแล้วก็นะคะเขาบอกว่าควรการศึกษานะคะควรทานนะคะให้ถึงประมาณนะคะ6เดือนค่ะนะคะระยะเวลาของการทานเนี่ยประมาณ6เดือนนะคะเพราะมันก็จะทำให้แบบว่าคุณสมบัติสมุนไพรนะคะคุณตัวยาเนี้ยมันทำงานนะคะได้ดีที่สุดเลยท่านผู้ชมขานะคะก็คือยาวไปเลย6เดือน

นี่นะคะเขาจะมีตัวผู้ตัวเมียนะคะแต่ถ้าเป็นตัวผู้นี่ทานไม่ได้นะคะซึ่งเราจะต้องทานเป็นแบบตัวเมียเท่านั้นเพราะว่าถ้าทานไปแล้วมันเป็นพิษค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปหาเองนะคะโครงการหลวงเขาจัดทำมาให้เรียบร้อยแล้วทำเป็นในรูปของแคปซูลทานกันง่ายๆทานวันละ2-3แคปซูลหลังอาหาร3เวลานะคะมาบำรุงมดลูกของเรากันนะคะสำหรับท่านผู้หญิงทั้งหลายค่ะว่านชักมดลูกสมุนไพรไทยมี100แคปซูลต่อ1ขวดนะคะ

น้ำมันบำรุงผิวท่านผู้ชมน้ำมันบำรุงผิวของเรานะคะคือตัวนี้เลยนะคะน้ำมันบำรุงผิวของเราเนาะเป็นตัวที่นะคะมาใหม่มาแล้วขายดีหมดไปแล้วเพิ่งกลับมาใหม่อีกครั้งนึงนะท่านผู้ชมจ๋านะจ๊ะตัวนี้นะเขาบอกว่านะคะทำมาจากพญาว่านขมิ้นทองพญาว่านไฟน้ำมันงาสกัดเย็นโสมนะคะใบบัวบกนะเหล่านี้ล้วนเป็นของดีๆทั้งนั้นนะจ๊ะซึ่งนะคะอันเนี้ยเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เนาะของออร่าใช่ไหมจ๊ะเพราะปกตินะคะมันไม่คือเรียกว่าใหม่หน่อยละกันมันไม่ได้ใหม่กิ้งแต่ว่า

มาใหม่จากตัวอื่นนะคะถามว่าทำไมถึงเป็นน้ำมันเพราะน้ำมันเนี่ยท่านผู้ชมมีความทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นได้ดีกว่าแล้วก็ยังช่วยปกป้องผิวของเรานะคะจากสิ่งอื่นได้ดีกว่าครีมด้วยน้ำมันมันจะแบบมีความแบบเหมือนไปเคลือบผิวใช่ไหมแต่ครีมบางทีมันจะซึมซับเข้าไปแล้วมันจะเหนอะหนะมันก็ทำให้ว่าอย่างอื่นต้องมาติดก็ได้ใช่ไหมคะและน้ำมันเนี่ยเขาบอกเลยว่าใช้แล้วไม่เหนียวเนอะหนะนะท่านผู้ชมจ๋าเป็นสูตรนะคะที่เขาเขียนเอาว่าเป็นสูตรแบบโบราณแบบว่ามาจากแบบใบข่อยนะคุณผู้ชมไม่ใช่ใบข่อยแบบว่าแบบมาจากใบลาเลยนะจดมาแบบเป็นสูตรคัมภีร์นะคะไทยโบราณเลยทีเดียวนะจ๊ะที่สำคัญนอกจากที่ไม่เหนียวเนื้อหนาแล้วนะยังมีกลิ่นหอมด้วยนะคะมากลิ่นหอมจากว่านนี่แหละเนาะเรารู้กันอยู่แล้วว่าโสมเนี่ยเป็นนะคะสมุนไพรที่เรียกว่าดีที่สุดแล้วอะนะคะในบรรดาสมุนไพรทั้งหลายแหละเบลบอกอีกก็ช่วยทำให้แบบว่าร่างกายเรากระปี้กระเป๋าเนาะรวมถึงทำให้ผิวเราชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนพยาว่านขมิ้นพยาว่านไฟเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่เข้าไปช่วยดูแลทำให้ผิวของเรานะคะนะมันไม่ค่อยมีริ้วรอยไปลบริ้วรอยได้ท่านผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ใช่แค่ผิวนะจ๊ะใช้กับผมได้ด้วยท่านผู้ชมทำให้ผมของเรานะแข็งแรงนะคะมีนะมีน้ำหนักนะคะนะเรียกว่าเป็นไม่แห้งกร้านทำให้แบบเรียกว่าเหมือนผมไม่แตกลายเรียกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆและมีน้ำมันงาสกัดเย็นซึ่งน้ำมันงารู้อยู่แล้วในแม้กระทั่งในอะไรเอ่ยแม้กระทั่งในนะคะแพ้โค้ดเนาะตัวบล็อกเส้นผมก็มีน้ำมันงาเหมือนกันท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวนี้มันรวมบอกว่าแบบ2 in 1มากนะคะ2ใน1เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผมหรือผิวนะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากที่สำคัญคือไม่มีพิษมีภัยทุกอย่างที่เขาเก็บมาหามาเป็นออร์แกนิกออร์แกนิกคือจากธรรมชาตินะคะในแหล่งที่เขาปลูกไม่ว่าจะปลูกพยาว่านขมิ้นปลูกใบบัวบกหรือแม้กระทั่งในการแหล่งที่เก็บเกี่ยวงามาเนี่ยทุกแหล่งเหล่านั้นนะคะไม่มีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกพืชพันธุ์หรือสมุนไพรเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาใช้เมื่อเขาเก็บมาแล้วเนี่ยรับรองว่าจะไม่เกิดสารพิษตกค้างในร่างกายของเราอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ดีมากๆเนาะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เคยลองใช้พาวแนะนำมากๆนะคะน้ำมันบำรุงผิวอันนี้นะคะขวดหนึ่ง100มิลลิกรัมเนาะ ml นะคะใช้ง่ายแสนง่ายนะคะไม่ลองไม่รู้นะคะไม่ดูไม่ได้เลยนะคะต้องลองไปซื้อใช้กันแล้วจะรู้ว่ามันดีมากๆอาจารย์สอนน้ำมันบำรุงผิววันนี้นะคะ

ดีสุดๆเลยนะคะในเรื่องของมะกรูดอันนี้นะคือถือว่าเป็นแชมพูที่ดีมากแล้วสีนะเขียวมรกตเลยค่ะนะคะเขียวมรกตจริงๆคือให้เห็นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นนะส่วนผสมที่มาจากสมุนไพร

0: นะคะขึ้นไปอีกนั่นเองท่านผู้ชมค่ะนะคะนะเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากจริงๆนะคะในเรื่องของนะคะดอกอัญชันของเราอันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าดีสุดๆแล้วว่าแต่ว่าถ้าใครนะคะนะเรียกว่าใช้แชมพูดอกอัญชันอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ใช้นวดผมดอกอัญชันไปด้วยกันมันก็จะยิ่งทำให้ผมของเรานะคะเงางามสลวยสวยเก๋นะคะแล้วก็ทำให้แบบว่าผมเรานั้นแข็งแรงไม่มีรังแคมั่นใจว่าเดินไปไหนรับรองว่าผมดีเนาะหรือเวลาแบบลมโกกอะไรผมเราไม่ชี้ฟูแน่นอนนะคะจึงต้องเรียนให้ทราบจริงว่าเนี่ยอย่างแชมพูและยาสระผมของเราเนี่ยจึงเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆแล้วก็มาจากธรรมชาติแท้ๆล้วนๆเลยท่านผู้ชมค่ะนะมาจากธรรมชาติแท้ๆล้วนๆจริงๆแฮร์โค้ดนะคะหรือว่าตัวที่เรียกว่านะคะเป็นตัวปกป้องนะคะเส้นผมซึ่งเรียกว่าเราสระผมแล้วใช่ไหมผมแห้ก่อนผมแห้เราเอาตัวปกป้องเส้นผมเนี่ยมาดูแลเส้นผมของเราก็จะทำให้นะคะป้องกันเส้นผมของเราจากมลภาวะต่างๆท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแสงแดดนะคะฝุ่นควันนะคะหรือว่านะคะในเรื่องของนะคะพวกแบบละอองอะไรต่างๆที่ไม่ดีเนาะก็จะทำให้ผมมันแข็งแรงได้อย่างยั่งยืนยาวนานนั่นเอง
1: ออร่าเฮอร์เบลแชมพูและออร่าเฮอร์เบลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

ที่อยากจะนำเสนอเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะนอกจากว่านี่เลยนะคะ living oil นะจ๊ะหรือว่าน้ำมันจมูกข้าวนะคะน้ำมันจมูกข้าวตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่พิเศษจริงๆนะคะเพราะว่านะคะในน้ำมันจมูกข้าวตัวนี้นะคะทั้งหมดมี60ซอฟต์เจลนะคะใน1กระปุกเนาะวิธีทานง่ายแสนง่ายนะคะทานนะคะวันละ1เม็ดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ทานได้60วันเลยนะคะ1กระปุกนี้นะเพราะ1เม็ดนี่ก็ตั้ง100มิลลิกรัมแล้วนะคะถามว่าที่บอกว่าพิเศษสุดๆเนี่ยมันพิเศษอย่างไรใช่ไหมคะเราน่าจะเคยได้ยินเรื่องนะคะร่ำลือกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณนะเรียกว่าเล่ากันต่อแบบรุ่นสู่รุ่นนะคะว่าคนเราเนาะเราเป็นคนไทยเราทานข้าวนะคะข้าวนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับพวกเราเนาะนะคะแต่ให้รู้กันว่าเราเนี่ยมักจะต้องทานข้าวขาวข้าวหอมมะลิใช่ไหมเวลามาหุงเนี่ยข้าวเนี่ยจะเม็ดขาวสวยเลยนะคะไม่มีสีเลยเพราะว่าเขาเอาพวกเปลือกข้าวตัดเอาแบบพวกสีต่างๆออกไปนั่นเองแต่อย่างที่รู้กันอยู่อีกเช่นกันว่าไอ้พวกสีข้าวรำข้าวทั้งหลายที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราเนี่ยเอาไปให้อะไรเอ่ยเราเอาไปให้สัตว์ที่เราเลี้ยงกันที่บ้านนะคะตามบ้านจะเป็นหมูเป็นหมาเป็นไก่กินกันใช่ไหมคะว่าตอนเราเนี่ยไม่รู้หรอกว่าไอ้ตัวรำข้าวหรือว่าไอ้สีข้าวมันสีออกไปเนี่ยมีผลประโยชน์หรือว่ามีประโยชน์กับร่างกายเรามากมายแค่ไหนนะคะจนกระทั่งเราไปสังเกตเนาะคนเราต้องช่างสังเกตอยู่นะคะไปเห็นว่าเออทำไมนะคะทั้งไก่ทั้งหมูทั้งเป็ดนะคะมันถึงเติบโตแข็งแรงตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์เหลือเกินมันทานอะไรนะคะเพราะว่าที่รู้อยู่ว่าอาหารที่ทานไปเนี่ยบ่งบอกสุขภาพเราแน่นอนนะสุขภาพดีเพราะทานอาหารที่ดีด้วยนะคะรวมถึงออกกำลังกายใช่ไหมแต่ในเคสนี้คืออาหารเนี่ยค่ะเขาทานอะไรอ๋อเขาทานรำข้าวนี่แหละค่ะที่เรานะคะไม่ได้ใช้ไม่ได้กินนี่แหละถึงรู้ว่าแข็งแรงนะคะนักวิทยาศาสตร์นะคะจึงมีคนนะคะไปการทำการวิเคราะห์วิจัยกันออกมาจนค้นพบว่าโอ้โหตัวจมูกข้าวที่เราสีทิ้งไปสีทิ้งสีกว้างไปเนี่ยนะคะมันมีผลประโยชน์กับร่างกายเราเนี่ยมากมายจริงๆนี่แหละค่ะเราสกัดน้ำมันนะคะจมูกข้าวมาให้แล้วนะคะมีวิตามิน B นะคะสูงมากนะจ๊ะสูงมากจริงๆนะคะแล้วเป็นของที่มาธรรมชาติไม่ใช่ของสังเคราะห์หลายคนจะทราบว่าเอ้ยวิตามิน B หรอเราไปร้านขายยาร้านสะดวกซื้อต่างๆเขามีขายวิตามิน B อยู่แล้วมากมายหลายยี่ห้อนะคะจะกินอย่างนั้นก็ได้แต่อย่าลืมนะคะว่าวิตามิน B เหล่านั้นเนี่ยเป็นสารสังเคราะห์มาจากสารเคมีเนาะแต่อันนี้นะคะได้มานะคะจากนะคะข้าวนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยของเรามานานแสนนานนะคะใน1ขวดนี่แหละนะคะมีนะคะปริมาณวิตามิน B สูงมากถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเราขาดวิตามิน B นะคะไม่ยากเลยนะคะสังเกตได้จากบางท่านเนี่ยจะมีอาการนะคะไม่อยากอาหารนะคะแล้วก็มีอาการปลายนิ้วมือเท้าชาอันนี้ละค่ะเป็นข้อบ่งบอกว่าเราเนี่ยขาดวิตามิน B แล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องคอยดูแลร่างกายเราให้ดีๆนะเอ๊ะนอกจากมันมีวิตามิน B สูงแล้วเนี่ยนะคะถามว่าน้ำมันจมูกข้าวเนี่ยนะคะมีข้อดีอะไรอีกบ้างนะคะอันนี้ต้องบอกกันเลยว่ามีข้อดีเยอะมากจริงๆนะคะอย่างแรกเลยนะจ๊ะเขาบอกว่าช่วยนะคะรักษาระดับคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะเพราะว่าคอเลสเตอรอลนี่คือการที่เราทานไขมันที่มันไม่ดีเข้าไปในร่างกายเราถูกไหมไขมันต่างๆที่เป็นไขมันอุดตันนะไขมันจากพวกมันหมูใครชอบกินหมูท้องหมูกระทะอะไรเงี้ยนะคะนะหรือว่าอาหารทะเลที่มีคอเลสเตอรอลสูงๆนะคะตัวนี้นะคะทานไปเลยค่ะน้ำมันจมูกข้าวจะช่วยนะคะลดคอเลสเตอรอลได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะแล้วก็ช่วยนะคะดูแลเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงได้ด้วยเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะรวมถึงนะคะดูแลการทำงานของสมองนะคะแล้วก็หัวใจน้อยๆของเรานะคะให้เขาทำงานได้เป็นอย่างดีนะคะบำรุงเซลล์สมองด้วยซึ่งสำคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะในท่านที่เรียกว่าปิดภูมิฐานแล้วนะสูงวัยแล้วเซลล์สมองเนี่ยสำคัญมากเพราะเราก็ไม่อยากจะเป็นโรคอัลไซเมอร์เนาะไม่อยากจะมีปัญหาเรื่องของพวกเส้นเลือดสมองอักเสบหรือว่าปัญหา

บประสาทต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ช่วยได้นะคะวิตามิน B ตัวนี้นะคะที่อยู่ในน้ำมันจมูกข้าวเนี่ยนะคะทางนะคะจะช่วยเพิ่มนะคะภูมิต้านทานในร่างกายและยังช่วยป้องกันนะคะการเสื่อมของไวยวัตต่างๆในร่างกายเราด้วยนะคะจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าวิตามิน B ที่อยู่ในน้ำมันจมูกข้าวแล้วก็ตัวสารวิตามินต่างๆอยู่ในน้ำมันจมูกข้าวเนี่ยนะคะยังช่วยนะคะดูแลกล้ามเนื้อของหัวใจได้ด้วยนะคะกล้ามเนื้อหัวใจจะแข็งแรงเขาบอกว่ากล้ามเนื้อที่แข็งแรงสุดในร่างกายของเราเลยหรือเปล่าคือกล้ามเนื้อหัวใจนะคะเพราะว่ามันต้องบีบสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายเราเลยนะเขาก็ต้องอยากได้สิ่งที่แบบไปดูแลเขาบ้างแหละนะคะซึ่งนี่แหละค่ะนะคะตัวน้ำมันจมูกข้าวนี่แหละค่ะช่วยนะคะดูแลกล้ามเนื้อหัวใจได้นะทำให้หัวใจทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะทั้งยังมีนะคะสารต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งเขาไปทำลายนะอนุมูลอิสระซึ่งเป็นของเสียที่ตกค้างในร่างกายของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะจึงทำให้นะคะช่วยนะคะลดผลข้างเคียงของการเป็นมะเร็งทั้งนะคะยังช่วยทำให้นะคะผิวของเราเปล่งปลั่งทำให้ร่างกายเราหัวกล้ามเนื้อใจเราแข็งแรงเนาะใช่ไหมคะเส้นประสาททำงานดีแน่นอนว่าผิวเผือกของเรานะคะต้องสวยงามตามท้องเรื่องแน่นอนนะคะผิวผ่องเป็นยองใยนะคะแล้วก็ลดพวกริ้วรอยต่างๆได้อีกต่างหากคิดดูแล้วกันค่ะคุณขาอันนี้แหละค่ะคือข้อดีนะคะของน้ำมันจมูกข้าวของเราที่นำมาฝากกันวันนี้

รามาพูดถึงการบำรุงเลือดกันนะฮะบำรุงเลือดเนี่ยเรามีสมุนไพรจีนนะคะเรารู้จักกันใช่ไหมคะว่าสมุนไพรจีนเนี่ยมีตัวไหนบ้างที่มาช่วยดูแลการฟอกเลือดการบำรุงเลือดนะคะไม่ใช่มีแค่แต่ถังเช่าลิ้นจือ

ร้านจีนร้านสมุนไพรจีนนะคะไปหาซื้อหลินจือนะคะซึ่งมีมากมายหลายพันนะคะเราต้องดูให้ดีนะคะเพราะบางทีเนี่ยเราดูเองเราไม่เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านสั่งซื้อทางออร่าเนี่ยเขาจัดสรรมาแล้วไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราไม่ใช่นักเก็บเห็ดถูกไหมคะถ้าเราเป็นนักเก็บเห็ดเนี่ยเราคงจะรู้นะคะว่าเห็ดนี้มีพิษเห็ดนี้กินแล้วหัวเราะเห็ดนี้กินแล้วเป็นยังไงหรือเห็ดนี้กินแล้วแข็งแรงนะคะแต่อันนี้แน่ๆเลยเห็ดลิ้นจือค่ะเขามาดูแลเลือดของเราบำรุงเลือดของเราให้แข็งแรงค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเลือดนะคะก็อยากให้ทานอาหารเสริมดีๆอย่างลิ้นจือตัวนี้ค่ะซึ่งเป็นในรูปของแคปซูลของออร่านะคะก็ทานกันวันละ2ขวด2เวลานะคะพร้อมอาหารนะคะก็ไปดูแลสุขภาพร่างกายนะคะในภายในของเรานะคะให้แข็งแรงเห็ดลิ้นจือเนี่ยนะคะอย่างที่รู้กันนะคะมันมีหลายสายพันธุ์เห็ดลิ้นจือแดงนะคะหรือจะเป็นเห็ดลิ้นจือหลายพันธุ์เลยนะคะที่มีอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ถ้าเป็นของออร่านี่ต้องเป็นเห็ดลิ้น

เรานะคะแน่นอนว่าจะต้องมีนะคะผลิตภัณฑ์สินค้านะคะที่ดีๆมาฝากกันแน่นอนนะวันนี้นะคะมีมาตัวหนึ่งเลยนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้ก็คืออะไรเอ่ยนะคะมาค่านะคะดูนะคะรูปผลิตภัณฑ์ของเรานะคะสวยงามตามท้องเรื่องมากๆนะเราจะเขียนเลยนะคะว่ามีออร่าเนาะนะคะ Make with Premium มาค่านะคะก็คือนะทำมาจากมาค่านะคะระดับคุณภาพเน้นๆเลยนะ1กล่องเนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด1ขวดนะคะจะมีทั้งหมด60แคปซูลนะคะแล้วก็ถามว่ามาค่าเนี่ยนะคะเนี่ยมีนะคะเป็นล็อตใหม่เลยนะเพิ่งผลิตมาไม่นานนะคะหมดอายุตั้งปี2025เนี่ยนะคะถือว่าทานได้นานเลยก่อนที่จะไปบอกสรรพคุณนะคะมาค่ากันนะคะว่ามาค่าเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างนะคะก่อนจะบอกสรรพคุณนะพราวนะคะขออนุญาตนะคะเล่ากันก่อนดีกว่าว่าเหตุใดเหตุไฉนนะคะถึงต้องขนาดเอามาทำเป็นยาแคปซูลมาทานกันนะฮะมีเรื่องราวแบบว่าอะไรถึงจะแบบว่าเป็นของดีมาทานกันนะจ๊ะอย่างแรกบอกว่ามาค่านี่นะคะเป็นนะฮะเป็นพืชแบบเป็นพวกหัวเง่านะคะเหมือนแบบเวลาเรากินมันกินเผือกบ้านเราเนี่ยนะคะเขาอยู่ใต้ดิน

นะคะแล้วก็สามารถใช้เป็นยาต้านการซึมเศร้าได้ด้วยนะคะบอกว่าการวิจัยนะคะการทานมาก้านะคะยาวนานต่อกัน12สัปดาห์นะคะจะเพิ่มนะคะสมรรถภาพทางเพศให้กับคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายได้นะคะแล้วก็ใช้เป็นในการต้านนะคะโรคซึมเศร้าได้นิดหน่อยนะคะก็หนูว่านะคะก็คงไม่เป็นไรนะสามารถมีทานยาวนานต่อกัน12สัปดาห์ใช่ไหมคะเพื่อเพิ่มความสมรรถภาพทางเพศได้นะคะแล้วก็ลดโรคซึมเศร้าได้อาจจะทำกิจกรรมไงได้ทำกิจกรรมก็เลยไม่เศร้าอย่างนี้นะคะได้ทำกิจกรรมนะทำกิจกรรมยามว่างกันอะไรเงี้ยไม่เลยไม่เศร้านะคะแล้วก็สามารถรักษานะคะภาวะมีบุตรยากของคุณผู้ชายได้ด้วยนะบอกว่าทานมาก้านะคะแต่มีบุตรยากต้องทานติดต่อกัน4เดือนนะคะจะช่วยเพิ่มจำนวนน้ำอสุจินะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มนะคะน้ำเชื้อของผู้ชายเนี่ยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงได้ด้วยนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดใครนะฮะที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนนะฮะทานยามาก้านานะ6สัปดาห์สามารถนะคะควบคุมความดันโลหิตแล้วก็ปรับฮอร์โมนของคุณผู้หญิงเนี่ยให้อยู่ในสภาวะที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะคือไม่เศร้าไม่โศกไม่วิตกกังวลแล้วก็ไม่ขี้โมโหไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้อยู่ในระดับที่มันดีนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นสำคัญเขาบอกว่าทาน12สัปดาห์นะฮะจะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศก็คือsex drive หรือความต้องการทางเพศในภาษาไทยนะว่าหน้าทางเพศได้มากที่สุดนั่นเองนะคะอย่างอื่นนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะมาก้าเนี่ยนะคะยังนะคะสามารถนะคะรักษานะคะโรคโลหิตจางนะคะกลุ่มที่เป็นอาการเหนื่อยล้าเรื้อรังนะคะ

0: เนาะนะคะที่เป็นประเทศที่ผลิตผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นประเทศที่แบบเป็นอาหารพื้นเมืองผสมผสานพื้นเมืองของเขามากสุดนะคะคือประเทศเปรูนี่แหละซึ่งในสมัยก่อนนะคะเล่าข้ามไปเราทราบนะว่าเนี้ยเป็นสูตรยาของคนสมัยก่อนกินมา 3,000 ปีใช่มั้ยในสมัยก่อนนะฮะจะมีชนเผ่าพื้นเมืองก็เหมือนอารมณ์บ้านเราแบบว่าสมัยก่อนก็จะมีพวกชนเผ่าก่อนที่เราจะเป็นคนไทยเนาะนะมีชนเผ่าพื้นเมืองอยู่นะคะเขาก็จะเอาพวกมันก็เหมือนเรากินมันกินเผือกอ่ะแม่ค่ะพ่อค่ะเขาก็ขุดอันเนี้ยหัวพวกเนี้ยมาทานกันนะคะแล้วเขาอยู่ในแถบเทือกเขาสูงใช่ไหมเขาต้องสู้ทั้งอากาศหนาวนะคะทั้งความดันทางอากาศภาพอากาศต่างๆนะคะเราต้องบอกเราคิดดูว่าถ้าเกิดใครเคยไปประเทศเม็กซิโกหรือเคยได้ยินนะคำล่ำลือนะคะมันจะมีชนเผ่าประเทศอินคานะคะแอสแซกหรือพวกมายันเนี่ยเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของคนอเมริกาใต้หรืออเมริกากลางเขานั่นแหละนะเหมือนบ้านเราก็จะมีว่าเผ่าลื้อมีอะไรเงี้ยของเราไปนี่นะคะของเขาก็มีเหมือนกันนะคะชนเผ่าสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นอาหารที่เขาถือว่าเป็นมีแรงมีกำลังในการสร้างพวกพีระมิดนะคะในเขาจะมีพีระมิดนะที่เม็กซิโกนะใครเคยไปจะมีพีระมิดสวยเลยนะคะหรือแม้กระทั่งที่คอสตาริกาก็มีนะคะหรือแม้กระทั่งที่อย่างประเทศบราซิลอย่างเงี้ยก็มีนะคะเรียกว่าเป็นอาหารที่ทานกันมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วทานแล้วก็มีแรงกำลังอย่างที่หนูบอกไปเนาะเหมือนสเตียรอยด์นะคะเวลานักมวยนะคะเขาฉีดสเตียรอยด์ใช่ไหมนักวิ่งโอลิมปิกฉีดสเตียรอยด์เนี้ยก็เหมือนเป็นอาหารนะคะพื้นเมืองสมุนไพรพื้นเมืองที่ทานคู่กับอาหารแล้วเขาก็ทำให้เขาเนี่ยมีแรงมีกำลังในการที่จะไปออกกำลังมีแรงงานสามารถใช้ชีวิตนะคะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเทือกเขาสูงที่อากาศก็บางเบานะเวลาอยู่เทือกเขาสูงสังเกตเดินขึ้นเขาเนี่ยเราจะหายใจไม่ค่อยออกเพราะว่าอากาศออกซิเจนมันน้อยนะฮะแต่ทานสมุนไพรเนี่ยมันทำแบบว่าเรามีกำลังที่จะไปต่อสู้มีแบบว่าความแข็งแรงนะที่จะอยู่อาศัยในเทือกเขาอย่างนั้นได้นะนี่แหละจึงเป็นสาเหตุที่บอกว่าทำไมมันถึงโด่งดังนักนะคะนอกจากใช่ไหมจะเพิ่มสุขภาพทางเพศแล้วยังทำให้นะคะเรามีกำลังวังชานะคะไม่เหนื่อยง่ายได้ด้วยนะคะนี่คือข้อดีมากๆของตัวมาค่าสมุนไพรนะคะมาค่าพรีเมียมของ Net TV ของเรานะคะทานนะคะวันละ1เม็ดต่อ1ครั้งรับรองว่าแฮปปี้มีความสุขนะคะชีวิตรักนะคะมีความสุขขึ้นแน่นอนนะคะ
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: ศิลปินหมอลำจากเมืองอีสานลูกหลานเมืองอุดรธานีพร้อมแล้วที่จะนำพาแฟนๆมาพบกับความสุขความบันเทิงในช่วงนี้กับหมอลำเสียงวิหก

ทีมงานหมอลำเสียงที่6ขอนำข่าวแฟนๆย้อนไปถึงยุคพระเจ้าวรมันที่1และพระเจ้าวรมันที่2ในยุคของเขมรพระนครในยุคอาณาจักรของโบราณนั่นคือเรื่องราวปฏิมากรรมฝาผนังเกี่ยวกับเรื่องนางอัปสรา

ามทีมงานหมอลำเสียงที่6ขอนำพาแฟนๆมาพบกับหัวหน้าหนุ่มผู้นำทีมงานพระเอกหมอลำเสียงที่6

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ร่ำลือว่าหยกพญาหงอดีตฮ่องเต้สลักเองกับมือเยินเซี่ยวฮองเฮาพกติดตัวเช้าข้ามไม่ห่างในวังเห็นหยกมันเห็นเจ้าของสักแล้วห้ามขัดขืนเยินเซี่ยวฮองเฮาเลี้ยงดูรัชทายาทเองย่าหลานสัมพันธ์แนบแน่นนางสิ้นพระชนแล้วมอบหยกนี้ให้อดีตฮ่องเต้ระบุมอบให้กับหลานสะใภ้ในอนาคตท่านว่าหยกชิ้นนี้เหตุใดจึงอยู่ในมือขุนนางหญิงคนหนึ่งล่ะ
2: เหยาจื่อจินจะเป็นใครกันแน
3: ่ดาเมจสะสม3ปีใครๆก็คิดว่าผมย่าต้องเสียแต่ย่าไม่กลัวหรอกเพราะย่ามีตัวพลิกเกมใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมในระดับโมเลกุลช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปี